0: หลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
1: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
2: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายระละ60และประชาชนร่วมจ่ายระละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหวังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
4: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณนึงอยู่แล้วพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างบ้างไปบ้าง
3: นายอัมพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
5: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นมันดีขึ้นครับ
3: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์021111122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์021111122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลชโยรายงาน
2: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
0: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
6: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
7: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติดนะครับ
6: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
0: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในมายทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Applicationสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: กสทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
0: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
2: กองกำลังปลดปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมภคพลเทรรัตน์สกุลกับซัสซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกแพ้ให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1ต่อ2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์4เกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1ต่อ2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปริญสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้มอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิศกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2

0: ว่าเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
1: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
0: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกการแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเนี่ยทางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกหรือจับคู่ธุรกิจนะครับ
1: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจดแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆค่ะมาเดินในงานแล้วก็เจรจาจากคู่ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทค่ะ
0: ครับแล้วจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับจะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
1: ก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมเกราะในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
0: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
1: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะหรือว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออกสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆอะค่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 ราย

0: หรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
1: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาการที่สามารถจดเครื่องหมายการค้าในสินค้าได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตรงนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทยนะคะ
0: ขณะที่นายณัฐเดชยอเซฟผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Power Olan จำกัดเจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชู่วีวีระบุว่าการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเสี่ยงถูกผู้อื่นนำชื่อไปจดก่อนและเกิดปัญหาทางธุรกิจตามมาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
2: เราทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ1ก้าวเสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์คุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ครับผมที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายๆคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
0: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างตัวตนทางธุรกิจดังนั้นโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัตสภาภาครายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก3 3เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
6: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเพราะหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
5: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
6: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไป
5: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขณะเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
7: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
8: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
7: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
10: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้กันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะ เพราะว่าใน432บาทอะค่ะเป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณี144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะ ไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองนะคะออมอยู่288แล้ว
9: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่องขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทนพร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน

0: ู้หรือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดโดยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900 เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชพัฒโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุโตปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรัมย์โดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรวมม่วงเหลืองค่ะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยก็มีการจัดกิจกรรมเริ่มกันที่การอบรมการใช้ AI เพื่องานทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนค่ะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชาพันธุ์ที่คุณากรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินพัสดุและกองคลังเป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมช่ออินทนินอาคารอเนกคุณาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็มีคณาจารย์จากทั้ง7คณะเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า60คนทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือAI เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพค่ะตลอดจนยังสามารถสร้างผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญเนื้อหาของการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากดร.ชาติวุฒนาจิรันธรรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานเป็นวิทยากรค่ะและต่อกันที่ข่าวสารที่น่าชื่นชมยินดีนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคอีสานบนเวที Annectus Thailand 2026พร้อมเป็นตัวแทนสู่ระดับประเทศค่ะอาจารย์ดร.วิษณุปัญญายงรองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณาจารย์และทีมงานจากหลากหลายสาขาวิชาได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันออนวันโคชชิ่งแอนเน็กตัสไทยแลนด์โดยมูลนิธิรากแก้วในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมมิทติ้งเมื่อวันที่16ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นโดยแอนเน็กตัสไทยแลนด์ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิรากแก้วเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอความคืบหน้าของโครงการได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สามารถสร้างผลงานโดดเด่นคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากโครงการสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen ประเภท Impact League โครงการต่อเนื่องซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาชุมชนผ่านการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศอีกด้วยนะคะซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน2519ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านแนวคิดผู้ประกอบการเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนค่ะและต่อกันที่ข่าวสารในเรื่องของ VIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะนักวิ่งนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะมาร่วมออกกำลังกายมาวิ่งการกุศลปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาด้วยการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ VIU Charity Run วิ่งสรรฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.biu.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนอกจากข่าวสารดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังมีข่าวสารในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2569ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของข้อมูลรายละเอียดนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่Facebook Fanpage บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะหรือจะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลข044611221ต่อ7401และ7402และอีกหนึ่งช่องทางค่ะหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะโทรมาได้ที่หมายเลข0864681656ค่ะในส่วนของกำหนดการรับสมัครนะคะการสมัครเรามี2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการสมัครผ่านระบบออนไลน์สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17พฤษภาคม2569ค่ะและอีก1ช่องทางนะคะคือการสมัครด้วยตนเองค่ะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ค่ะในส่วนของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนะคะมีรายละเอียดดังนี้ระดับปริญญาเอกนะคะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสำหรับในระดับปริญญาโทค่ะหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและเอกชนและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจค่ะท่านที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าสามารถดูข้อมูลได้ที่ช่องทางแรกค่ะเพจ Facebook ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะหรือจะเข้าดูที่ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
และต่อกันที่ข่าวสารการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปภาคกสบปรุ่นที่69ประจำปีการศึกษา2569ค่ะซึ่งกำหนดการรับสมัครนะคะจากเดิมถ้าเราจะรับสมัครถึงวันที่15พฤษภาคม2569ค่ะเนื่องจากยังมีผู้ที่สนใจอยู่นะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษานะคะก็จะสมัครได้ด้วยตนเองเลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองเลยนะคะที่งานรับสมัครนักศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร23ชั้น2สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569ค่ะก็สามารถติดต่อสมัครได้เลยนะคะสำหรับสาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดรับนะคะในภาคกสบปนะคะจะเปิดรับสมัครในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขากลุ่มวิชาการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาค่ะและนี่นะคะก็คือรายชื่อสาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนะคะสำหรับการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปภาคกสบปรุ่นที่69ประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังท่านที่สนใจก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะและสามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7103และ7104ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะสามารถกดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก็จะมีข่าวสารนะคะความเคลื่อนไหวในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษานะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยก็สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะและมีอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการทดสอบโทอีกรอบการสอบนะคะวันที่19มิถุนายน2569ช่วงเวลาในการสอบนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นจัดสอบที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าอาคาร15ชั้น15ค่ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะรับจำนวนจำกัดเพียง70ที่นั่งเท่านั้นค่ะค่าสมัครสอบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านละ 1,200 บาทสำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านละ 1,800 บาทและสำหรับบุคคลภายนอกท่านละ 2,200 บาทค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook สำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0945129140ค่ะหรือจะเป็นที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7906ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะและนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองในช่วงหน้านะคะก็มีเรื่องราวนะคะที่ทางท่านอาจารย์นะคะได้ไปร่วมกิจกรรมของ Anectus นะคะที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคมารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นอีกสักครู่มาติดตามรับฟังค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆเรื่องราวดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งในการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการซึ่งท่านจะมาร่วมพูดคุยนำเสนอสาระเรื่องราวดีๆองค์ความรู้และตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณไฟโคกสูงค่ะ
0: วันนี้เรามีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทราบมาว่าอาจารย์เพิ่งไปได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคอีสานมาที่เวที Anectus Thailandพร้อมเป็นตัวแทนสู่ระดับประเทศด้วยอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อไรจัดขึ้นที่ไหนและมีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือว่างานประกวดการคัดเลือกระดับภาคของเวที Anectus Thailand นะคะก็จัดขึ้นเมื่อวันที่16ถึง17พฤษภาคมในรูปแบบออนไลน์ที่ผ่านมานะคะสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานะคะเราก็ทำการส่งข้อเสนอโครงการนะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนะคะสำหรับโครงการที่ประกวดในครั้งนี้นะคะจะมี2รูปแบบก็คือ รูปแบบแรกจะเป็นโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องม
0: ี
1: ผลหรือว่ามี impact เนี่ยเกินมากกว่า2ปีขึ้นไปนะคะกับอีก1รูปแบบก็คือเป็นโครงการใหม
0: ่
1: นะคะที่ยังไม่มีผลลัพธ์หรือว่ายังไม่มี impact มากนะคะเพิ่งดำเนินการหรือว่าเป็นเหมือนการเสนอไอเดียเสนอแนวคิดนะคะแต่ว่าของทางทีมของพวกเรานะคะก็คือส่งในรูปแบบโครงการต่อเนื่องค่ะที่เรามีผลลัพธ์หรือว่า impact เนี่ยเกิน2ปีแล้วค่ะ
0: ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นะคะทีนี้อยากถามว่าทำไมถึงเลือกทำโครงการนี้และทำไมถึงเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับโครงการ Anectus Thailand นะคะก็จะเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นโครงการลากแก้วนะคะจากมูลนิธิลากแก้วเราทีมของเราเนี่ยเข้าร่วมการประกวดมาแล้ว3ปีนะคะปีแรกเนี่ยเราเข้าร่วมการประกวดเนี่ยปีแรกคือเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะอันดับที่1
0: ค่ะ
1: นะคะระดับประเทศพอมาเข้าปีที่2นะคะเราก็รู้แล้วว่าแนวทางในการประกวดของโครงการนี้เป็นยังไงนะคะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะระดับประเทศนะคะแล้วก็ปีที่3นะคะเราก็เข้าร่วมการประกวดอีกนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
0: ค่ะ
1: นะคะเราก็ได้ไปร่วมในปีที่เราชนะเลิศนะคะเราก็ได้ไปร่วมดูงานนะคะที่ต่างประเทศนะคะก็คือประเทศคาซัคสถานนะคะแล้วการนำเสนอหรือว่ารูปแบบการนำเสนอการพัฒนานะคะในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้มาเป็นไอเดียในการพัฒนาโจทย์ต่อไปนะคะเราก็เลยมาส่งอีกปีนึงนะคะเป็นปีที่4
0: ค่ะ
1: นะคะเป็นปีเนี้ยเรารู้แล้วว่าจุดบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนของทีมเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงส่งโครงการเนี้ยทุกปีนะคะโครงการนี้นะคะก็คือเป็นโครงการที่มูลนิธิเนี่ยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วประเทศนะคะได้แสดงศักยภาพนะคะในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนะคะโดยประยุกต์ใช้พวกแนวคิดทางธุรกิจนะคะการพัฒนาชุมชนนะคะภาวะผู้นำนะคะแล้วก็มีการสำรวจข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะคะจากทุนเดิมว่าชุมชนเนี่ยขาดอะไรบ้างมีปัญหาอะไรนะคะความต้องการที่แท้จริงของชุมชนมีอะไรนะคะเราไม่ได้ไปพัฒนาจากสิ่งที่เราอยากทำนะคะแต่เราไปดูก่อนว่าชุมชนเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรนะคะนักศึกษาก็หาวิธีแก้ปัญหาในจุดๆนั้นนะคะเขาจะได้รู้สึกว่าทางมหาวิทยาลัยลงไปช่วยเขาอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเราด้วยค่ะ
0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วในส่วนของการดำเนินโครงการนะคะมีใครร่วมทีมบ้างดึงอาจารย์จากสาขาอื่นคณะอื่นมาด้วยไหมคะ
1: ทางโครงการของเรานะคะก็คือปีนี้นะคะเป็นปีที่4นะคะเราใช้ชื่อว่าโครงการสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen นะคะก่อนหน้านี้เราจะใช้ชื่อโครงการว่าสารสินถิ่นภูมิปัญญาเฉยๆ
0: ค่ะ
1: นะคะแต่พอมาปีนี้เราเห็นว่ามันมา4ปีแล้วแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่นะคะที่เริ่มมากับเราเนี่ยก็เริ่มจบแล้วนะคะเราก็เลยให้นักศึกษาลองชวนรุ่นน้องมาที่มีเหมือนอุดมการณ์เดียวกันดีกว่าชอบลงพื้นที่ชอบพัฒนาชุมชนนะคะ

0: ได้ดูว่าเด็กคนไหนเก่งไม่เก่งแต่เรารู้ว่าคนนั้นอะอุดมการเดียวกันกับเราแล้วก็เชิญมาร่วมทีมนะคะในทีมของเราก็จะประกอบด้วย5คณะนะคะ8สาขาวิชานะคะก็จะมีคณะวิทยาการจัดการนะคะจะมีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนนะคะคณะครุศาสตร์นะคะ2สาขาวิชาก็คือสาขาสังคมศึกษาและสาขาภาษาอังกฤษนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะจะมีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจค่ะคณะวิทยาศาสตร์นะคะจะมีสาขาวิชาเคมีนะคะที่มาร่วมในโครงการใช่ค่ะและคณะสุดท้ายนะคะก็คือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะโดยประกอบด้วยสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะโดยแต่ละสาขาเนี่ยนักศึกษาก็จะใช้ศาสตร์ใช้องค์ความรู้ของที่ตัวเองได้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วย
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อในการพัฒนาโครงการในครั้งนี้นะคะทีนี้ในส่วนของโครงการนี้นะคะเราได้ชื่อว่าสารศิลป์ถิ่นภูมิปัญญา Next Gen ก็ถือได้ว่าเป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเลยก็ว่าได้ถูกต้องไหมคะทีนี้จุดบริการจุดที่ทำโครงการนะคะคือพื้นที่ไหนยังไงคะอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะไปที่ชุมชนนี้ชุมชนนี้มีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะก็คือเท้าความเดิมก็คือเราเนี่ยทำมาแล้ว4ปีนะคะเราไม่ได้ทำเฉพาะโครงการของมูลนิธิรากแก้วอย่างเดียวนะคะเราก็จะมีโครงการออมสินยุวพาร์ทมีโครงการยุทธศาสตร์มีโครงการวิจัยนะคะทำให้เราเห็นศักยภาพของพื้นที่นะคะด้วยอำเภอกระสังนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เราทำเนี่ยตอนแรกเดิมทีเราทำที่ตำบลลำดวนนะคะอำเภอกระสังอำเภอกระสังก็คือเป็นพื้นที่คู่ร่วมพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการนะคะพอเราได้ทำแล้วเราก็เห็นศักยภาพของพื้นที่แล้วว่าบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนเนี่ยจุดเด่นก็คือมีไม้ไผ่เยอะนะคะมีชุมชนเนี่ยมีทักษะในการทำจักสานแล้วก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะแล้วเราก็ได้ขยายผลพอเราทำโครงการแล้วประสบความสำเร็จเราก็ขยายผลมาอีกตำบลนึงก็คือตำบลห้วยสำราญที่อยู่ติดกับตำบลลำดวนนะคะแล้วก็คนพบว่าตำบลห้วยสำราญบ้านตะคองเนี่ยมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่โดดเด่นนะคะแต่ว่าปัญหาทั้ง2พื้นที่ก็คือจะลักษณะคล้ายกันเลยนะคะก็คือช่างฝีมือทั้งช่างฝีมือทอผ้าไหมแล้วก็จักษานเนี่ยลดลงนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่นิยมที่จะสืบทอดภูมิปัญญาหัตถศิลป์พวกนี้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยังเป็นรูปแบบเดิมๆนะคะผ้าไหมก็ยังเป็นผ้าสิ้นพอผ้าสิ้นเหมือนเดิมการใช้สีก็ยังสีชูฉาดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พวกจักสานก็ยังเป็นสารอุปกรณ์เหมือนของใช้ในครัวเรือนที่เป็นกระด้งเป็นของใช้พวกนี้นะคะแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายก็คือยังจำกัดอยู่ยังเป็นแบบขายอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีพวกดิจิตอลทางการตลาดเนี่ยยังไม่เข้มแข็งเพียงพอนะคะก็คือจุดเด่น
1: ค่ะพอเราได้ลงไปที่ชุมชนนะคะเราก็จะได้เห็นภาพเราจะได้เห็นบริบทของชุมชนแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาว่าติดอยู่ตรงไหนติดขัดอะไรเราก็ไปเพิ่มไปเติมนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: และในส่วนของการทำงานร่วมกับชุมชนนะคะพอเราได้ลงพื้นที่ไปทำงานกับชุมชนแล้วอะค่ะไม่ทราบว่ามีปัญหามีอุปสรรคและมีความท้าทายยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะเราต้องเรียกว่าเป็นความท้าทายดีกว่านะคะกว่าน้องๆ นักศึกษาที่ลงไปในชุมชนเนี่ยค่ะจะบอกว่าด้วยความโชคดีของเราที่เราทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วชุมชนก็เห็นว่าทางน้องๆ นักศึกษาเนี่ยช่วยชุมชนได้นะคะเขาก็เริ่มเปิดใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในการนำเทคโนโลยีมาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์ Facebook น้องๆก็จะพาคุณยายๆเนี่ยขายผ่านการไลฟ์สดนะคะหรือว่าเล่น TikTok นะคะช่วงนี้แม่ๆก็เริ่มเปิดใจแล้วนะคะ
1: พอเราเข้าไปพัฒนาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะหนึ่งแหละที่อาจารย์ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะในส่วนของการขายเรามีการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เราขายได้จำนวนเยอะมากขึ้นไหมคะ
0: ใช่ค่ะชุมชนก็ขายได้จำนวนเยอะมากขึ้นนะคะด้วยที่บอกไปว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ก่อนที่เราจะลงก่อนที่เราจะทำโครงการเนี่ยค่ะยังเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะพอน้องๆลงไปด้วยความโชคดีของเราที่เราไปชวนสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะมาแล้วเขาก็จะมีไอเดียในการนำสินค้าพวกนี้ไปออกแบบใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นท ทำกระเป๋าทำโบนะคะทำพวงกุญแจที่มาจากเศษผ้าการแปรรูปเป็นเสื้อผ้าแล้วนะคะสำหรับจักสานก็จะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าแล้วก็เป็นชุดรองแก้วอะไรพวกนี้นะคะด้วยชุมชนบ้านกระเจ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวนะคะเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่ตอนนี้ทางจังหวัดกำลังจะมาจัดทริปลงนะคะแล้วก็น้องๆก็ไปบอกชุมชนหรือว่าไปเสนอไอเดียดีกว่านะคะว่าจริงๆอ่ะมันมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าการจัดชุดเบรกเนี่ยทำเป็นรูปเรือหรือว่าการสารเป็นที่รองแก้วอะไรพวกเนี้ยนะคะชุมชนก็ลองเปลี่ยนนะคะแต่เขาสามารถทำได้ทุกอย่างนะคะแต่แค่เขาไม่รู้ว่า
1: ขาดไอเดีย
0: ใช่ใช่ขาดไอเดียเล็กๆน้อยๆเขาก็สามารถมาทำได้แล้วก็สร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเขาด้วยค่ะ
1: น่าชื่นใจแทนชุมชนจริงๆเลยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะทีนี้พอเราไปเสริมไอเดียนะคะไปเติมตรงนี้เรามีการจัดจำหน่ายด้วยไหมคะจากว่าเราขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วหรือว่าท่านผู้ฟังสนใจอะค่ะอยากไปเข้าชมอย่างนี้ค่ะเรามีเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยไหมคะ
0: มีค่ะสำหรับชุมชนบ้านกระเจ้านะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ที่ศาลาหมู่บ้านบ้านกระเจ้านะคะตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็จะมีศูนย์สาธิตนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถลงมือทำอุปกรณ์จักสานอะไรพวกนี้ได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะหรือว่าสำหรับผ้าไหมนะคะก็จะมี2ที่เลยนะคะก็จะเป็นที่ศูนย์ศิลปาชีพนะคะที่ตำบลลำดวนนะคะอีกหนึ่งที่ก็คือกลุ่มบ้านตะคองนะคะตำบลห้วยสำราญค่ะ
1: ท่านผู้ฟังค่ะได้ยินได้ฟังแล้วนะคะหากสนใจค่ะก็สามารถไปเข้าชมนะคะไปเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของเราได้นะคะที่ชุมชนบ้านกระเจ้ารวมถึงในส่วนของผ้าไหมนะคะที่ชุมชนบ้านห้วยสำราญค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะก็จะมีพ่อแม่พี่น้องนะคะคอยให้การดูแลรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะในการเข้าร่วมโครงการของ Enectus เนี้ยค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่านักศึกษารวมถึงตัวอาจารย์และมหาวิทยาลัยค่ะได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะ
0: ก็สำหรับตัวนักศึกษานะคะจากที่เราเข้าร่วมโครงการมาเป็นปีนี้เป็นปีที่4นะคะโครงการเนี้ยสามารถต่อยอดให้นักศึกษาที่จบไปแล้วนะคะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้นะคะน้องคนแรกก็คือน้องโจ๊กนะคะน้องโจ๊กน้องวัชเลศนะคะอันนี้ก็จะมีแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์ปู่สอนสารนะคะเป็นแบรนด์ของจักสาร
1: ไม่ว่าจะเป็นจ
0: ักสารใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าของแปรรูปนะคะทุกอย่างเลยเกี่ยวกับจักสานเกี่ยวกับไม้ไผ่นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งร้านพวก อุปกรณ์จัดงานอีเวนต์ต่างๆที่ทำหมอนคิดที่สนามค่ะอันนี้ก็เป็นฝีมือของน้องช่วยออกแบบแล้วก็ให้ชุมชนบ้านกระเจ้าช่วยสานนะคะมาช่วยในการประดับตกแต่งงานอีเวนต์ต่างๆนะคะสำหรับน้องอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือน้องโจ๊ะนะคะวีรพลชื่อลำนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ประกอบการด้านผ้าไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบการขายการทอการมัดหมี่อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนจุดรวมนะคะศูนย์กลางในการเผยแพร่สินค้านะคะทั้งขายทั้งออกแบบทั้งช่วยเหลือชุมชนเป็นหลักเลยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่น้องๆได้นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่น้องๆได้นำไปพัฒนาชุมชนค่ะสำหรับน้องๆคนอื่นๆที่ยังอยู่ในโครงการตอนนี้อยู่นะคะน้องๆเขาก็ได้การทำงานร่วมกันนะคะจากที่เคยทำงานเฉพาะในสาขาตัวเองนะคะก็ได้เรียนรู้กับเพื่อนต่างสาขาได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะเราก็ตอนที่เราลงพื้นที่นะคะเราก็ไปเจอน้องนักศึกษานะคะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าน้องนักศึกษาคนนี้มีความรู้เรื่องการมัดหมี่นะคะนั่นก็คือน้องโยนะคะอยู่คณะคุรุศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะน้องไปเจอน้องเขาที่บ้านตำบลห้วยสำราญเนี่ยน้องเขากำลังมัดมีอยู่ก็เลยถามว่าโยอยู่สาขาไหนโยบอกว่า
1: จีบเลย
0: จีบมาเขาร่วมโครงการเลยน้องเขาโอ้ยินดีมากเลยค่ะเห็นแต่อาจารย์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เห็นอะไรนะไปเจอช้างเผือกในป่าใหญ่เป็นเพชรเม็ดงาม
0: ใช่ค่ะแล้วก็เลยเห็นว่าโครงการลักษณะเนี่ยค่ะมันทำให้เราเจอเด็กที่มีศักยภาพแต่เขาเพียงแค่ไม่มีเวทีในการนำเสนอตัวเองเท่านั้นเองค่ะ
1: ค่ะสุดยอดมากเลยค่ะและในส่วนของอาจารย์คะอาจารย์มองว่าอาจารย์ได้รับประโยชน์อะไรยังไงบ้างคะ
0: ได้รับคือเวลาเราลงพื้นที่ทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานะคะก็คือเราเห็นรอยยิ้มจากคนในชุมชนเขารู้สึกว่าคนในชุมชนเขาจะรักในภูมิปัญญาของเขาในรักในวัฒนธรรมรักในรากเหง้าของเขาแล้วเมื่อไรที่เขาเห็นน้องๆที่เป็นเยาวชนมา สืบทอดหรือว่าสืบสานต่อแม่ๆเขาจะรู้สึกภู
1: ม
0: ิ
1: ใจ
0: ใช่พอเราเห็นรอยยิ้มของแม่ๆยายๆเนี่ยเราก็ภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพวกนี้ค่ะ
1: แค่เพียงในเรื่องของการสืบสานเนี่ยเราก็อิ่มเอมใจแล้วนะคะเห็นรอยยิ้มหายเหนื่อยทันทีแล้วก็มีพลังที่จะทำให้โครงการมันดียิ่งขึ้นมาร่วมพัฒนาชุมชนไปด้วยกันนะคะแล้วในส่วนของสถาบันล่ะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ด้วยชื่อของเราที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะเราก็มีพื้นที่คู่ร่วมพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง23อำเภอนะคะเราไม่ได้พัฒนาเฉพาะอำเภอกระสังอำเภอเดียวนะคะตอนนี้เราก็มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์จักสานไปที่อำเภอแคนดงนะคะพวกกลุ่มทอผ้าไหมไปที่อำเภอนางรองนะคะอันนี้เราก็ใช้โครงการนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆเท่านั้นเองนะคะในการขยายผลองค์ความรู้แบบไปสู่พื้นที่ต่าง
1: ค่ะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนนะคะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะก็เป็นสถาบันนะคะที่ได้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่พวกเรานะคะตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนนะคะให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะและในอนาคตล่ะคะอาจารย์เราจะมีการพัฒนาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนยังไงอีกบ้างคะ
0: ค่ะก็ในอนาคตนะคะด้วยเราเป็นสถาบันทางวิชาการใช่ไหมคะเราก็ต้องมีพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมมาเสริมให้กับทางชุมชนนะคะตอนนี้ของทางผ้าไหมนะคะเราก็จะมีนวัตกรรมที่เป็นเหมือนนวัตกรรมทำให้ผ้านุ่มลื่นนะคะหรือว่าร
1: ักษาสีผ
0: ้
1: า
0: ใช่รักษาสีผ้าให้คงอยู่นานนะคะกับอีกส่วนนึงนะคะของจักสานเนี่ยนะคะอันนี้เราด้วยความโชคดีของเราที่เราได้อาจารย์ทางเคมีมาร่วมนะคะเราก็จะสังเกตว่าใบไผ่เนี่ยค่ะมันจะสะท้อนน้ำม
1: ัน
0: จะไม่เปียกน้ำใช่ไหม
1: คะ
0: ท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวลองเอาใบไผ่เนี่ยมาสกัดเพื่อให้ได้เป็นตัวสารเคลือบของใบไผ่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าตัวอุปกรณ์จักสานหรือหวดนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยยายๆเนี่ยจะชอบเอาไปไว้ตรงบนเตาเวลา
1: ลมควัน
0: ใช่คุณสมบัติของการลมควันก็คือทำให้จักสานไม่เป็นมอดนะคะแล้วก็ไม่เป็นเชื้อรานะคะแล้วก็ทำให้สีเนี่ยเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำนะคะแล้วก็เอาสรรพคุณตรงเนี้ยนะคะมาร่วมกับตัวสารสกัดใบไผ่นี้นะคะทำให้มีสารเคลือบอันนี้เดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนนะคะเด
1: ี๋
0: ยวทางทีมต่อสู้จะรู้นะคะเราก็จะเป็นสารเคลือบนะคะเพื่อไม่ให้ตัวไม้ไผ่ของเราเนี่ยไม่มีเชื้อรา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็กันมอดได้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะได้ฟังอาจารย์เล่ามาตั้งแต่ต้นนะคะในส่วนของการดำเนินโครงการก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆและองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมโครงการ Enetat Thailand 2026นี้โดยมูลนิธิรากแก้วนะคะก็ถือเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานะคะได้เข้าร่วมแล้วก็เป็นการพัฒนานะคะที่จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการตอบโจทย์ทั้งในด้านผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืนค่ะแล้วก็ให้นักศึกษานะคะได้นำเสนอผลงานต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้บ่มเพาะไอเดียนะคะผ่านการโคชชิ่งแบบวันออนวันทั้งนี้เพื่อยกระดับโครงการให้ตอบโจทย์ทั้งการสร้างผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นหนึ่งการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเรานะคะพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันร่วมกับชุมชนโดยมุ่งเน้นในการนำหลักวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั่นเองค่ะและเหล่านี้ก็เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ปิติวรรณป้ายโคกสูงรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการมากมายค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนำเสนอสาระเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: และสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังก็จะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโอ้ชิโกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
12: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กลุ่มสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายกฤตรวิวันรายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
13: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMSและทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
15: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกัน

0: ันไพ่คุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุม

0: พกค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค
2: สวัสดีครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้รายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโดยผมเภสัชกรสมพรอุทิศสัมพันธ์กุลในนามของสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสิทธิผู้บริโภค5ข้อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522สิทธิข้อที่1สิทธิที่จะได้รับข้อมูลและคำพรรณนาที่ถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าและบริการรวมทั้งข่าวสารต่างๆทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับ2สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกบริโภคนะครับการบริโภคโดยเฉพาะบริโภคข่าวสารเนี่ยอย่าใหเขามายัดเยียดข่าวสารให้เราบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิจารณญาณไตร่ตรองคิดดูให้ดีนะครับเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มาทางวิทยุมาทางโทรทัศน์อะไรต่างๆโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคที่มีวิจารณญาณนะครับไม่ใช่เชื่อไปทุกอย่างแล้วก็ถูกเขาหลอกไปทุกครั้งนะครับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากสินค้าและบริการนะครับแล้วก็ได้รับความปลอดภัยจากสื่อข่าวสารต่างๆอย่าไปกดไลค์กดแชร์กดอะไรแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะครับสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาเมื่อเราได้รับความไม่ปลอดภัยนะฮะในชีวิตทรัพย์สินต่างๆร่างกายจิตใจจากสินค้าและบริการนะครับและสิทธิข้อสุดท้ายคือสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ครับตอนนี้เนี่ยนะเรามีกรณี เกี่ยวกับรถไฟไหม้บนทางด่วนรถไฟฟ้านะครับไฟไหม้รถมีปัญหาอยู่เรื่อยนะครับ เมื่อต้นปีนี้เองสมาคมเพื่อผู้บริโภคก็ทำเรื่องหนึ่งที่มีผู้มาร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับกรณีรถยนต์ไฟฟ้านะฮะยี่ห้อเนต้านะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่เมืองจีนผลิตแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลิกไปแล้วนะครับแล้วอยู่ๆเขาเลิกแล้วคนที่ซื้อรถจะทำไงเวลารถมีปัญหาแบตโดยเฉพาะแบตเตอรี่มีปัญหานะครับยุ่งยากมากหาผู้รับผิดชอบไม่ได้โดยเฉพาะรถยนต์หลายๆยี่ห้อที่จะต้องใช้แบตเตอรี่ของบริษัทโดยตรงอะไรเนี่ยถ้าเขาเลิกไปเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับแล้วโดยเฉพาะดีลเลอร์ในประเทศไทยก็คือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนี้ของประเทศไทยนะครับล่าสุดนี้เราก็ได้รับข่าวแล้วทางสมาคมก็ได้ติดต่อพูดคุยแล้วก็ประสานงานกับทางสคบก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็ได้ข่าวว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผมจำชื่อไม่ได้นะฮะท่านก็มีมติให้มีการรับผิดชอบของบริษัทซึ่งผมถามเจ้าหน้าที่ของสมาคมอยู่แล้วก็ได้ข่าวว่าได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องที่เขาร้องเรียนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะต้องทำยังไงต่อไปถึงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเอามาพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าผมไม่ได้พูดเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรอกเพราะว่าผมไม่มีความรู้แต่ผมจะพูดกฎหมาย2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าและบริการว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับสาระผมจะพูดสาระกฎหมายย่อๆเฉพาะส่วนที่สำคัญให้ท่านผู้บริโภคได้เข้าใจซึ่งเรื่องนี้ผมได้พูดไปบ่อยนะครับอันนี้ก็จะมาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอันที่หนึ่งก็คือพระราชบัญญัติวิธี

0: พิจารณาคดีผู้บริโภคในอดีตเนี่ยนะฮะคดีผู้บริโภคเป็นคดีที่ผู้บริโภคช้ำใจที่สุดเนื่องจากว่าเวลาซื้อของมาแล้วเนี่ยแล้วของมันไม่ดีของมันมีปัญหาชำรุดบกพร่องนะครับไม่รู้จะไปเอาผิดยังไงด้วยวิธีไหนก็ได้สมัยก่อนก็ฟ้องกันตามคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายพิจารณาคดีแพ่งซึ่งยุ่งยากมากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายจ้างทนายอีกนะฮะไม่คุ้มนะครับสุดท้ายบางทีสู้กันไปจนชนะปรากฏว่าบริษัทเลิกไปแล้วนะครับอะไรอย่างเนี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ช้ำอกช้ำใจของผู้บริโภคมากตอนหลังนะก็มาหลายปีแล้วนะครับหลายสิบปีแล้วที่เขามีพระราชบัญญัติอันหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคผมจำไม่ได้ว่าพ.ศ.เท่าไหร่นะครับอันนี้ออกมาเนี่ยเป็นการช่วยเหลือพี่น้องผู้บริโภคอย่างมหาศาลเลยนะครับแล้วสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ช่วยเหลือดูแลผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจหลายคดีนะฮะในการฟ้องคดีผู้บริโภค ผมอยากจะพูดถึงเรื่องสาระสำคัญของกฎหมายเพราะกฎหมายฉบับนี้มีหลายมาตรามากซึ่งพูดในเวลานี้ไม่จบและผมจะต้องพูดถึง2กฎหมายเพราะฉะนั้นผมจะเอาเฉพาะสาระสำคัญให้ท่านผู้บริโภคพอจะสบายใจขึ้นและมีความรู้มากขึ้นนะครับอันที่1ก็คือเป็นกรณีของการฟ้องร้องสมัยก่อนนี่จะต้องไปฟ้องร้องณภูมิลำเนาของผู้ขายเช่นท่านไปซื้อรถยนต์จากกรุงเทพเวลารถยนต์ท่านมีปัญหาสมัยก่อนท่านก็ต้องไปฟ้องที่กรุงเทพซึ่งโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้นะฮะที่อยู่บุรีรัมย์แล้วเดินทางไปฟ้องที่นู่นมันก็จะลำบากแล้วก็คนก็ไม่อยากฟ้องก็ถือว่าซวยไปนะครับแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคฟ้องณภูมิลำเนาของผู้บริโภคก็คือว่าซื้อของที่ไหนในประเทศไทยก็ไม่ว่าซื้อที่แม่ฮ่องสอนถ้ามาใช้ที่บุรีรัมย์แล้วมีปัญหาที่บุรีรัมย์ฟ้องที่บุรีรัมย์ผู้ขายที่แม่ฮ่องสอนจะต้องมาแก้คดีที่บุรีรัมย์อันนี้ทำให้ผู้บริโภคไม่เสียเปรียบนะครับกรณีค่าธรรมเนียมต่างๆถ้าเป็นประมวลกฎหมายแพ่งแล้วจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมนู่นธรรมเนียมนี่หลายอย่างแต่ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภควิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฟ้องศาลยกเว้นนะฮะยกเว้นกรณีที่เราจะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินอันนี้เราต้องมีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ค่าธรรมเนียมการฟ้องไม่ต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้บริโภคที่ยากจนที่เงินไม่พอที่ไม่มีเงินพอที่จะไปเสียก็จะไม่ลำบากสามารถฟ้องได้นะฮะเข้าสู่ระบบการขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริโภคได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการฟ้องเนี่ยโดยปกติแล้วก็ต้องมีตั้งทนายเพื่อที่จะไปเป็นผู้ตัวแทนของเราในการไปติดต่อกับศาลในการเขียนคำร้องอะไรต่างๆโอ้ยุ่งยากมากเสียเงินค่าทนายอีกนะครับฟ้องไปฟ้องมาอาจจะไม่คุ้มพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอันนี้ก็ทำให้ผู้บริโภคสามารถฟ้องปากเปล่าฟ้องปากเปล่าที่ศาลได้เลยนะฮะศาลภูมิลำเนาตัวเองโดยไม่ต้องไปจ้างทนาย โดยขึ้นไปที่ศาลแล้วก็ไปบอกว่าเราจะฟ้องคดีผู้บริโภคศาลท่านก็จะจัดหาเจ้าหน้าที่ให้เรียกว่าเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภคนะฮะเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภคก็จะมาเขียนคำร้องเขียนอะไรให้ท่านแล้วก็ให้ท่านเซ็นชื่อแล้ว แต่ท่านจะมีหน้าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในที่ผ่านมาที่สมาคมเจอเนี่ย จะไม่ค่อยรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้บริโภคหน้าที่ของผู้บริโภคคืออะไรหน้าที่ของผู้บริโภคคือต้องเก็บพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นแชทเป็นอะไรต่างๆที่พูดคุยกันทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหรือทางอะไรใบเสร็จรับเงินใบอะไร ใบโฆษณาต่างๆเอกสารต่างๆต้องเก็บให้หมดแล้วไอ้พวกนี้จะเอามาใช้ในการสู้คดีนะถ้าผู้บริโภคไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะฮะเวลาเปิดสินค้ามาใช้สินค้าก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ไอ้นี่แหละสำคัญที่สุดนะครับเมื่อไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ไม่ได้ความรู้อะไรต่างๆในการใช้สินค้าใช้บริการแล้วเสียหายเนี่ยมันก็จะไปฟ้องร้องเขายากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคก็ไม่ลำบากในการฟ้องโดยขึ้นไปที่ศาลและฟ้องปากเปล่าโดยศาลจะมีเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภคจัดการให้นะครับที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือว่าการพิสูจน์คำร้องการพิสูจน์คำฟ้องผู้บริโภคพิสูจน์เพียงแต่ว่าเราได้รับความเสียหายจากสินค้าอันนั้นอย่างไรพิสูจน์แค่นี้นะครับเช่นเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟดูดหรือว่ามันมีการระเบิดหรืออะไรต่างๆทำให้เราบาดเจ็บเนี่ยกล้องวงจรปิดก็ดีหรือว่าใบรับรองแพทย์ก็ดีอะไรพวกเนี้ยเราใช้พิสูจน์ตัวเองว่าเราได้รับความเสียหายเท่านั้นเองส่วนว่าการพิสูจน์ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนั้นมันปลอดภัยนะมันไม่ได้มีเสียหายอะไรเป็นหน้าที่ของผู้ขายผู้ผลิตไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริโภคอันนี้แหละสำคัญในอดีตเนี่ยผู้บริโภคต้องเป็นคนพิสูจน์เองว่าของใช้นั้นไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีมันพิสูจน์ยากนะครับและถูกโต้แย้งเผลอๆถูกฟ้องกลับอีกนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ให้ประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ที่สำคัญกฎหมายฉบับนี้ใช้ระบบไต่สวน ระบบไต่สวนคืออะไรคือโดยปกติกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆในประเทศไทยเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการกล่าวหานะครับการกล่าวหาตำรวจกล่าวหาเลยว่าคุณพกยาบ้ามาแล้วก็เอาจะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมียาบ้าให้ศาลเชื่อไอ้นี่เขาเรียกว่ากล่าวหานะกล่าวหาว่าคุณบุกรุกที่ดินเนี่ยเขากล่าวหาแล้วคุณก็ต้องไปขึ้นศาลไปจ้างทนายเสียหายนะครับแต่ว่าการไต่สวนก็คือถ้าศาลเห็นว่าข้อมูลยังไม่พอการฟ้องคดีแล้วการสืบคดีและการพิสูจน์ของโจทก์และจำเลยยังไม่เพียงพอศาลมีอำนาจที่จะขอข้อมูลเพิ่มซึ่งในระบบกล่าวหานี่ศาลฟังอย่างเดียวนะครับและตัดสินตามทนายแต่ว่าในระบบของวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคศาลก็สามารถขอข้อมูลสั่งให้ส่งข้อมูลได้นะครับแล้วการลงโทษต่างๆเนี่ยนะครับการลงโทษศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายได้มีอำนาจเพิ่มให้จ่ายเช่นกรณีที่ถูกไฟลวกต้องรักษา5วันศาลสั่งไปแล้ว10,000แต่ปรากฏว่ารักษาไปรักษามาโดยลักษณะของแผลโดยที่คนไข้ก็ดูแลแผลอย่างดีอะไรอย่างเนี้ยแล้วแผลก็ยังไม่หายภายใน5วันศาลมีอำนาจสั่งให้จ่ายเพิ่มได้อีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วศาลสั่งให้สามารถสั่งให้ยึดทรัพย์ได้ยึดไอ้ทรัพย์นี่หมายถึงว่าสินค้าเนี่ยที่ถ้าปล่อยไว้ก็จะเอาไปขายคนอื่นอีกแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเสียหายอีกศาลอาจจะสั่งให้ยึดมาและทำลายได้อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับหรือสั่งให้หยุดขายหรือสั่งให้คืนสินค้าทั้งหมดเหมือนกับที่เขาเรียกรถคืนนะฮะเรียกรถมาแก้มาขายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็เป็นผู้ฟ้องแทนประชาชนนะฮะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนี้ระดับประเทศเขาก็ฟ้องแทนหลายคดีแล้วได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคซึ่งจะทำให้พี่น้องผู้บริโภคได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้นะครับในกรณีที่ท่านถูกเอารัดเอาเปรียบท่านได้รับความเสียหายจากสินค้าและบริการท่านก็สามารถใช้บริการนี้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องไปจ้างทนายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไม่เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็สามารถฟ้องที่บ้านตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายการฟ้องร้องเพื่อคุ้มครองเรานะครับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วแหละแต่ตอนนี้เขากำลังแก้ไขใหม่นะครับแก้ไขใหม่ซึ่งได้ข่าวว่าผ่านสภาแล้วนะครับก็เป็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดของผู้ขายเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าและบริการนะครับพระราชบัญญัติความรับผิดของผู้ขายเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าและบริการตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา472นะครับเฉพาะอันนี้อย่างเดียวผมเอาเฉพาะอันนี้มาพูดให้ฟังเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็มีปัญหาอันเนี้ยแค่นี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้กับผู้บริโภคที่จะไอ้นั้นสาระสำคัญของกฎหมายก็มีผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างผู้ที่จะต้องรับผิดชอบประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้าผู้นำเข้าถ้าเอานำเข้าจากต่างประเทศนะฮะถ้าผลิตเองในประเทศแต่ผู้ผลิตต่างประเทศเราไปเอาผิดเขาไม่ได้นะครับผู้ขายที่แอบอ้างว่าเป็นผู้ผลิตซึ่งเป็นที่เขาไล่จับกันอยู่นะฮะสินค้าปลอมที่แอบอ้างผลิตและสวมยี่ห้อของยี่ห้อใหญ่นะครับหรือผู้ใช้แอบอ้างใช้เครื่องหมายการค้าเขานะครับเช่นผลิตภัณฑ์สระผมยี่ห้อนี้แต่ว่าไม่ได้ผลิตจริงจากบริษัทจริงนะฮะเป็นการผลิตเองแล้วก็แอบอ้างใช้ขวดเขาและคนซื้อก็ไปซื้อแล้วก็ไปสระผมปรากฏว่าผมร่วงละนาวคันหัวเป็นแผลเต็มเลยเกาจากการเกาอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้ต้องรับผิดชอบหมดผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าก็สามารถฟ้องร้องผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้ขายหรือผู้ใช้เครื่องหมายการค้าอะไรอย่างเนี้ยนะครับได้แต่ไปฟ้องร้องผู้ขายไม่ได้นะฮะเช่นไปฟ้องร้องห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆไม่ได้เพราะว่าร้านค้าต่างๆแต่ว่าท่านสามารถเอาเขาเข้ามาเป็นจำเลยร่วมได้เพื่อบีบให้เขาไปเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตที่เขาเป็นคนไปซื้อมานะอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องทางตำรวจทางอะไรเขาทางทนายอัยการเขาจะว่ากันไปอันนี้คือผู้จะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายของเราจากความชำรุดบงเช่นซื้อรถมาแล้วรถขับได้5วันก็เสียนู่นเสียนี่เสียนั่นนี่เราก็สามารถที่จะไปฟ้องเขาโดยใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะครับความเสียหายเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างความเสียหายนี่เยอะเลยนะฮะความเจ็บป่วยทางร่างกายนะฮะเช่นแบตเตอรี่รถระเบิดไฟไหม้ร่างกายถูกไฟลวกอะไรต่างๆป่วยไข้ใช้ของแล้วเจ็บป่วยคันหัวผมร่วงอะไรต่างๆหรือบางคนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับรวมถึงทรัพย์สินใช่ฮะแบตเตอรี่ระเบิดแบตเตอรี่ที่เครื่องชาร์จไฟชาร์จโทรศัพท์ระเบิดมือไม้พองทรัพย์สินเสียหายเตียงชาร์จไฟบนเตียงนอนเตียงไหม้หมดเลยอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นความครอบคลุมเกี่ยวกับร่างกายเจ็บป่วยเสียชีวิตรวมถึงเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ตัวสินค้านะฮะไอ้ตัวสินค้าเนี่ยมันพังแน่นอนไปเรียกร้องความเสียหายเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการฟ้องร้องเนี่ยนะครับการฟ้องร้องผู้เสียหายเนี่ยนะครับเวลาเราฟ้องก็ใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคการพิสูจน์ ความเสียหายผู้เสียหายน่ะไม่ต้องพิสูจน์ว่าสินค้ามันเสียมันไม่ดียังไงนะครับมันเป็นความมันเป็นการพิสูจน์ว่าสินค้าดีผู้ประกอบการผู้ผลิตเป็นผู้พิสูจน์เองเราพิสูจน์เพียงแต่ว่าความเสียหายจากสินค้าของเราเนี่ยมันเสียหายอะไรบ้างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์ร้อนแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมารถมันก็เสียทั้งคันแล้วก็เห็นเพราะว่ามันก็ถ่ายรูปกันได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าที่ก็ที่เราเพิ่งเห็นนะฮะรถยี่ห้ออะไรนะวอลโว่หรือเปล่านะฮะมันยี่ห้อ2คันนะฮะต้อง 2-3 คันที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาอันนี้แหละบริษัทต้องเรียกได้ข่าวว่าบริษัทเรียกรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ฟรีโอ้แต่กว่าจะเปลี่ยนได้นี่ก็หนักนะเพราะว่าเขาบอกเขาเปลี่ยนได้เดือนละแค่20คันเองแล้วรถที่ขายในเมืองไทยมันกี่คันอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องไปว่ากันเอานะครับไปว่ากันที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในเรื่องของสิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับสิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยเขาจะเรียกร้องควบไปกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งเขาเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา472นะครับความสามารถใช้สิทธิ์ความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นะครับการเรียกร้องก็คือขอให้เลิกสัญญาขอเลิกสัญญาและคืนสินค้านะครับแต่ว่ากรณีที่แบตเตอรี่รถยนต์ระเบิดนะครับไฟไหม้แล้วรถเสียหายเนี่ยมันก็ต้องคืนสินค้านะครับมันก็ต้องคืนสินค้าบริษัทก็พิสูจน์เพียงแต่ว่าไอ้แบตเตอรี่นี่มันเป็นแบตเตอรี่ตัวเองหรือเปล่ามากับรถตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเอารถไปทำอะไรหรือเปล่ามันถึงเป็นคือดัดแปลงรถเนี่ยถ้าดัดแปลงรถนี่ก็แพ้เขาแล้วแหละนะฮะผู้บริโภคแพ้แน่นอนถ้าไปดัดแปลงรถนะอะไรอย่างเนี้ยนะฮะขอลดราคาบางส่วนขอเลิกสัญญาก็คือสินค้าเปลี่ยนใหม่ขอเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือขอเงินคืนหรือขอลดราคานะฮะก็แล้วแต่จะตกลงกันต่อสู้กันในทางศาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลักๆคือใครเกี่ยวข้องบ้างเสียหายเป็นยังไงนะฮะร่างกายเจ็บป่วยเสียชีวิตรวมถึงทรัพย์สินเสียหายการพิสูจน์ความเสียหายเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการจะต้องพิสูจน์ว่าของเขาดีเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพิสูจน์ว่าเราได้รับความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราต้องการอะไรก็แจ้งศาลก็จะตัดสินให้ตามที่เราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอ่ะเขาจะใช้วิธีไกล่เกลี่ยนะครับจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจอกันผู้ประกอบการต้องเดินทางมาจากจังหวัดอื่นซึ่งเราก็ฟ้องที่จังหวัดเราก็ไม่ต้องเดินทางไกลเขาก็ต้องเดินทางมาแล้วพอเวลาเขามาถึงเขาก็ต้องมาไกล่เกลี่ยกับเราว่าเขายอมรับไหมถ้ายอมรับก็จบก็เสนอศาลไปศาลก็พิจารณาแล้วก็ตัดสินไปตามที่ตกลงกันตามที่ไกล่เกลี่ยกันนะครับถ้าตกลงกันได้ก็จบตกลงกันไม่ได้ก็ขึ้นสู่กระบวนการในชั้นศาลต่อไปนะครับอันนี้ผู้บริโภคมีหน้าที่อย่างเดียวคือเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะครับให้ละเอียดนะครับยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสชนะแล้วก็ได้รับการชดเชยเยียวยามากเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับพบกันสัปดาห์ต่อไปครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: ประชาชนจังหวัดนราธิวาสทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
11: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่ที่เดินทางมาติดต่อเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนเช่นผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
12: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะที่ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้ตัวจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: สำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus เวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ9ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานี
13: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านทั้งการติดตามปัญหาภาคเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรก็ตามนายสุริยะยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
15: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
16: จังหวัดสระแก้ว ดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศหกมิถุนายนมินตราอินทิราเจ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
17: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
18: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
17: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
18: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
17: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
18: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
17: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
18: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
17: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
18: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
19: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
20: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์

หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงสื่อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อสื่อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรป
8: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดความเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปโดยความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียหรือ Heart of Asiaที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD
9: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนโดยนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายให้คะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ชวิษาประทุมมารายงาน
1: โครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมร้อยละ76ของจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่กำลังให้นมบุตรโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมขยายโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเยาว์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีซูเบียนโตเปิดตัวโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วซึ่งสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 8,300 ล้านมื้อการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
11: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
12: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
13: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ของเราที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามช่วงก่อนที่จะพักรับประทานอาหารพักกลางวันสำหรับโยมญาติทั้งหลายแต่ในส่วนของพระเนตรนั้นก็เพียงเวลา11นาฬิกาก็เพียงพอดีรายการพุทธธรรมนำใจก็กลับมาเจอกับบรรดาญาติโยมกันตามปกติก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังให้เที่ยวติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ฟังผ่านวิทยุ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หรือฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ก็ขอให้เรามีความสุขกับการฟังเทศฟังธรรมพักผ่อนหย่อนใจหรือประกอบภารกิจหน้าที่การงานก็ขอให้มีความสุขก็แล้วกันซึ่งเราพุทธศาสนิกชนรู้วิธีในการที่จะดำรงตนว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ให้สมกับคำที่ว่าเกิดมาเป็นคนเนี่ยอย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มีความดีติดตนนั้นในช่วงภาคกลางวันเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ด้วยญาติโยมที่มีภารกิจหน้าที่การงานเราก็ทำปกติของเราไปลูกหลานมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปนะใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็ทำงานไปด้วยฟังพุทธธรรมนำใจไปด้วยก็ได้สาระได้ประโยชน์นะแล้วก็ได้คุณงามความดีด้วยนะทีนี้ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะวันนี้ก็มีการประชุมในส่วนของพระสังฆาธิการในจังหวัดมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อรองจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอแล้วก็พระเลขานุการก็จะประชุมวันนี้ทุกวันที่25ของเดือนก็มีประชุมประจำเดือนประชุมที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการเองก็จบจากการจัดทำรายการบ่ายโมงก็เข้าประชุมเช่นเดียวกันในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองทีนี้ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะที่จะมีขึ้นในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะในส่วนที่ผ่านมาก็มีการส่งพระสังฆาธิการไปอบรมฝึกหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยก็ไปที่จังหวัดชัยภูมิก็อบรมมา15วันเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในโครงการอยู่เนี่ยไปสิ้นสุดในวันที่29พฤษภาคมนะนั้นในส่วนของคณะสงฆ์นะที่ไปอบรมก็เป็นการคัดในส่วนของพระสังฆาธิการในอำเภอแต่ละอำเภอนะก็มีการคัดไปอบรมเช่นเดียวกันเพื่อที่จะนำหลักสูตรนำวิชาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เนี่ย
มาใช้ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ในแต่ละวัดก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำวัดนั้นๆแต่ละอำเภอก็มีหลายศูนย์นะวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ก็มีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่2แห่งแห่งที่1ก็คือที่วัดกลาง แห่งที่2ก็คือที่อำเภอบันดาลเนี่ยตำบลประสาทที่วัดดอนไม้งามก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ของวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะอันนี้ก็เป็นส่วนของพระวิปัสสนาจารย์ที่ไปอบรมมาแล้วก็ประจำศูนย์ต่างๆนะแล้วก็จะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดตามมติมหาเถรสมาคมในวันที่7มิถุนายนนะวันที่7มิถุนายน2569เวลา 12:00 นถึงเวลา 18:00 นณหอประชุมมาลินีจุโทโภมามหาวิทยาลัยมหาราชภัฏบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคมระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดก็ถือโอกาสนำข่าวนี้ประชาสัมพันธ์บอกให้เราพุทธศาสนิกชนได้รวมรับรู้ว่าคณะสงฆ์ก็มีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของกิจการงานของคณะสงฆ์อย่างไรก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการพุทธธรรมนำใจเพราะเป็นรายการที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ถวายเวลาให้กับคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์มีข้อมูลอะไรที่จะมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการก็นำมากล่าวให้ญาติโยมเนี่ยได้รับรู้แล้วก็รับฟังกันนะในส่วนของการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดประชุมทุกปีตามมติของมหาเถรสมาคมปีนี้ก็วันที่7มิถุนายนก็คือเดือนหน้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้ใช้หอประชุมหลังใหม่เนี่ยหอประชุมมาลินีจุฑโฑพมาเอาเจริญราชภัฏบุรีรัมย์ปีที่แล้วใช้ห้องประชุมอัฐศาลนะปีนี้ก็มาใช้ห้องประชุมหลังใหม่ก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการในหอประชุมเนี้ยได้ถวายเวลาให้กับคณะสงฆ์ใช้ห้องประชุมถือว่าเป็นครั้งแรกของคณะสงฆ์ที่ได้ไปใช้อาคารหอประชุมหลังใหม่เป็นนิมิตหมายที่ดีเพื่อความเป็นสิริมงคลตอนเปิดหอประชุมหลังใหม่เนี้ยผู้ดำเนินรายการเองก็ได้ไปร่วมในพิธีเปิดเช่นเดียวกันก็มีการเจริญพุทธมนต์ฉลองแล้วก็มีการทำบุญตักบาตรมีการทำบุญตักบาตรฉลองเช่นเดียวกันนะเป็นมงคลแล้วพระสงฆ์เป็นจำนวนพันรูปได้ใช้หอประชุมหลังนี้นะก็เป็นประวัติการก็ว่าได้นะต้องจดบันทึกเอาไว้นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์มีอะไรที่ดีๆเยอะนะเมื่อมีอะไรที่ดีๆเราก็ต้องใช้งานให้เกิดประโยชน์ ถ้าไม่ใช้งานมันก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เราก็ได้รับประโยชน์ในส่วนนั้นนะเป็นบุญเป็นกุศลด้วยนั้นในเรื่องของกิจการของคณะสงฆ์ก็นำมาบอกกล่าวโยมญาติทั้งหลายพอให้เกิดความเข้าใจพอได้รู้ว่าคณะสงฆ์ทำอะไรบ้างในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะในช่วงนี้ก็เปิดเรียนแล้วนะเปิดเรียนมาได้ 2-3 สัปดาห์แล้วแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ลูกเนนหรือพระภิกษุก็ไ
ประสงค์ที่จะไปเรียนนะก็ไปเรียนได้นะยังรับสมัครอยู่นะม.1ถึงม.6นะห ลวงพ่อหลวงพี่แล้วก็ลูกเนนที่มีศรัทธาจะบวชเรียนเนี่ยก็บวชได้เรียนได้บวชฟรีแล้วก็เรียนฟรีนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ในวันที่27พฤษภาคมเนี่ยหน่วยงานต้นสังกัดก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมาประเมินโรงเรียนนะเรียกว่าโรงเรียนนำร่องนะเพื่อให้มีมาตรฐานนะให้ญาติโยมมีความมั่นใจว่าโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เนี่ยก็มีการประเมินทุกปีประเมินภายในประเมินภายนอกนะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาพระผู้ดำเนินรายการเองก็อยู่ในองค์กรนะก็ทำงานช่วยกันหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นครูสอนเป็นครูจสปประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญพูดถึงครูจสปเนี่ยก็มี3แผนกเนี่ยให้ญาติโยมได้รู้เมื่อวานนั้นก็มีสอบมีการประกาศผลการสอบครูจสปหรือว่าเจ้าหน้าที่จสปเนี่ยประจำสำนักงานการศึกษาในส่วนของหนต่างๆเนี่ยก็มีการประกาศแล้วในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง1รูปนะพระครูศรีปริยัติยานุศาสตร์นะก็คือท่านพระอาจารย์เรืองวัตโคงนะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่การศึกษาประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะหนตะวันออกนะก็มีหลายสำนักงานในส่วนของครูจสปนักธรรมครูจสปบาลีก็มีการบรรจุแต่งตั้งเช่นเดียวกันนะพระทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการศึกษาแล้วก็มีครูสอนศีลธรรมด้วยโดยเฉพาะครูสอนศีลธรรมนี้จำนวนมากสอนตามโรงเรียนต่างๆญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มีลูกมีหลานไปเรียนในโรงเรียนก็จะเจอพระอาจารย์ที่ไปจากวัดต่างๆเนี่ยไปสอนวิชาศีลธรรมพุทธศาสนาหรือวิชาเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าสังคมเป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์เราเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางขึ้นนอกจากการเผยแผ่ตามวัดตามวาตามองค์กรหน่วยงานก็นานๆมีทีแต่ไปที่โรงเรียนนี้ก็จัดเป็นหลักสูตรนะต้องสอนทุกสัปดาห์นั้นก็สบายใจสำหรับญาติโยมที่มีลูกมีหลานไปเรียนอยู่ในโรงเรียนต่างๆนะลูกหลานก็ได้รับการอบรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเช่นเดียวกันนะลูกหลานก็จะได้มีคุณธรรมนำไปเป็นข้อปฏิบัติเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมประเทศชาติแล้วก็เป็นศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการศึกษาของคณะสงฆ์ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นโยมญาติทั้งหลายเรามีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์เราจะได้มีประโยชน์เกิดมาทั้งทีเกิดมาเป็นคนอย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีให้มีความดีติดตนนะก็ใช้ชีวิตให้มีสาระให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อตนเรียกว่าประโยชน์ตนเราก็ทำประโยชน์ท่านเราก็ช่วยทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมก็ใช้หลักธรรมะที่ทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันก็คือธรรมะที่ทำให้เราเนี่ยระลึกนึกถึงกันเรามีโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในโลกเนี่ยเราก็
ต้องทำตนให้เป็นประโยชน์เรียกว่าอยู่ก็มีอยู่มีคนรักนะอยู่มีคนรักแม้ยามตายจากก็มีคนเขาอะไรนั้นโยมญาติทั้งหลายเราก็มีสารานิยธรรมบางก็ดีจะทำให้เราเนี่ยทำให้เราได้รับประโยชน์ระลึกนึกถึงซึ่งกันและกันเราจะได้เป็นที่จดจำของบุคคลทั่วไปนะพูดถึงตรงนี้ญาติโยมที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายนะก็มีขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้าเราสร้างสมคุณงามความดีอยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็มีคนรักมีคนชอบคนชมอีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทเชื่อว่าชีวิตเรานั้นสร้างประโยชน์ได้ตลอดเวลานะเมื่อวานก็ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการชาปนกิจศพของอดีตดาราตลกนะสังดอกสะเดานะก็คนอีสานเรานี่แหละคนสุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยใหญ่ขมแอภาษาสระยิงได้ชัดเจนเนี่ยก็แสดงความไว้อะไรก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายแต่คนดีนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเราก็อยากให้อยู่ในโลกใบนี้นานๆสร้างสมคุณงามความดีต่อไปเป็นศิลปินก็สร้างความบันเทิงกันต่อไปไม่มีใครอยากจะล้มหายตายจากแต่ชีวิตมันหาความแน่นอนไม่ได้เราเขาก็เช่นเดียวกันนั้นเนี่ยในเบื้องต้นก็ให้เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสร้างประโยชน์นะสร้างสมคุณงามความดีเพราะความประมาทนั้นเป็นบ่อเกิดของความตายถึงไม่ตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรปล่อยชีวิตให้อยู่ไปวันๆไม่มีสาระเราก็อย่าไปประมาทในวัยอย่าไปประมาทในทรัพย์อย่าไปประมาทในชีวิตประมาทในทรัพย์ก็หมายความว่าลุ่มหลงในทรัพย์จนเกินไปแสวงหาจนเกินไปลืมที่จะดูแลร่างกายสุขภาพของตนเองนะบางทีบางครั้งก็เราก็ลืมตรงนี้ไปชีวิตมันไม่ได้คงทนอะไรมากมายเป็นของที่เปราะบางนะเราจะไปคิดว่ามันคงจะอยู่ได้อีกนานเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้นานอย่างที่เราคิดนะเผลอแป๊บเดียวอาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีนั้นทรัพย์สมบัติมันจำเป็นก็จริงอยู่แต่เราก็ให้เข้าใจเกี่ยวกับคำว่าพอเพียงทำมาหากินโดยสุจริต อย่าไปทำอะไรที่มันเกินกำลังหรือถึงขนาดเบียดบังทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นอันนี้ก็ไม่ดีอยากได้ใครมีเกินไปก็ลำบากต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตคำว่าชีวิตคือความเป็นอยู่เราท่านทั้งหลายมีชีวิตมีความเป็นอยู่เนี่ยชื่อว่าดีแล้วแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้คนละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็บอกไม่ได้แล้วก็ทายไม่ถูกเช่นเดียวกันนะนั้นโดยเฉลี่ยปัจจุบันเนี่ยใครมีอายุได้75ปีเนี่ยถือว่าได้กำไรแล้วนะได้กำไรชีวิตแต่ถ้าอยู่ได้เกินนั้นยิ่งดีอยู่นะอยู่ได้เกินนั้นยิ่งดีนะจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการสร้างสมคุณงามความดีสร้างบารมีให้เกิดมีแก่ตนมากๆนะเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันคุ้มแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันๆคำว่าคุ้มตัวนี้ก็คือสร้างประโยชน์ให้มันได้นั้นอย่าไปประมาทในเรื่องของชีวิตเพราะชีวิตมันหาความแน่นอนไม่ได้นักปราชญ์ทางศาสนาเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตว่ามันเป็นของสั้นนักเปรียบเสมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ำค้างหรอกในช่วงนี้หน้าฝนถ้าหากว่าอยากจะดูน้ำค้างก็อดทนเอาหน้าหนาวมีแน่นอนเราก็พิจารณาดูก็แล้วกันว่า
น้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้า พอแสงอาทิตย์โผล่มาเท่านั้นแหละลมพัดมานิดๆหน่อยๆมันก็เหือดแห้งชีวิตเราก็ประมาณนั้นไม่มีอะไรนั้นอย่าไปประมาทในชีวิตต่อมาก็คืออย่าไปประมาทในวัยของคนเรานั้นมันมีอยู่3วัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนเนี่ยให้เราแต่งหลักธรรมเนี่ยแต่งหลักธรรมก็คือมีธรรมะไปเป็นข้อปฏิบัติบ้างเราจะได้ทำให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริงกาลยักษ์วันเวลาที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็เกลื่อนกินสรรพสัตว์ไปทุกวันนั่นแหละมันไม่มีอะไรที่รังยั่งยืนพิจารณาชีวิตเราแล้วก็โอ้มันน้อยนิดเนี่ยเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปนั่นไว้ต้นสร้างหลักฐานก็คือการศึกษามีลูกมีหลานก็เรียนลูกหลานคนไหนที่ขี้เกียจเรียนหลบเรียนหนีเรียนคิดผิดแล้วนะแต่ก็ธรรมดาธรรมชาติบางคนก็ขี้เกียจนักเรียนบางคนก็พ่อแม่ดันยังไงผลักดันยังไงก็ไม่ไปลงทุนซื้อรถลงทุนให้เงินทำใจทุกอย่างแต่ลูกหลานเองก็ไม่เอาไม่ไหวนั่นเป็นเรื่องของกรรมอย่างหนึ่งกรรมของนักเรียนด้วยกรรมของพ่อแม่ด้วยลูกหลานโดยส่วนมากอยากเรียนเพราะมีความสุขในการเรียนเรียนเนี่ยมีความสุขมากมีความสุขในวัยเรียน

มีโอกาสในการพิจารณาถึงวัยของเราแต่ละวัยวัยต้นวัยกลางคนวัยปลายคนเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นนั้นเพราะชีวิตนะเกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่นอนนะเป็นสิ่งที่เราพุทธศาสนิกชนพิจารณาได้อนุโมทนากับญาติโยมที่เข้ามาให้กำลังใจในการจัดทำรายการคุณโยมแม่วรรณาโคตรมัจฉาคุณโยมธนิษฐ์สาสว่างภพคุณโยมแม่บรรเทาสำราญใจคณะสงฆ์ไปประชุมที่วัดอินทรวรรณารามวันที่28คณะสงฆ์อำเภอเมืองนะก็เป็นการประชุมประจำเดือน28นี่ก็คณะสงฆ์ในระดับเจ้าวาดระดับเจ้าคณะตำบลรองตำบลพระเลขานุการไปประชุมร่วมกับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอนะประชุมประจำเดือนในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองประชุมที่วัดอินทรวรรณารามห้องประชุมปรับอากาศนะทีนี้ญาติโยมที่เข้ามาให้กำลังใจต่อมาก็คือคุณดิเรกสุรนสันนะกราบนมัสการพระคุณเจ้าอยากฟังธรรมะยักการเวลานะจะจำไว้ไปถามปัญหาชาวแก่ลูกหลานเกี่ยวกับเรื่องของการเวลากาลยักนะเดี๋ยวมีโอกาสที่จะนำเสนอให้โยมได้ฟังกันนั้นในส่วนของทักทายโยมถอยนิดหนึ่งคุณโยมบุญเรียนอนุโมทนาด้วยที่ติชมกันจัดทำรายการและให้กำลังใจได้ทั้งนั้นเมื่อวันก่อนไปเทศที่บ้านหนองเหล็กตำบลถุงเหล็กอำเภอเมืองในงานบุญของคุณพ่อพาคุณพ่อพาดัตยวัฒน์ก็เป็นงานบุญอัฐิญาติโยมสมาชิกรายการกติธรรมหรือว่าสมาชิกรายการธรรมกรนอนพุทธธรรมนำใจไปร่วมฟังเทศฟังธรรมกันเยอะนะถามว่ามายังไงเยอะจังฟังรายการอยู่แล้วก็เป็น FC ของพระผู้ดำเนินรายการด้วยนะก็เป็นบุญเป็นกุศลโยมเมื่อคืนก็ไปที่วัดชนประธานรัชดำริวัดของท่านพระอาจารย์ปัญญางานปริวัติกรรมปฏิบัติธรรมเริ่มได้มาหลายวันแล้วญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์ที่จะไปร่วมทำบุญตักบาตรถวายน้ำปานะก็ไปกันที่วัดชนประธานราชดำริตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะไปได้นะในช่วงนี้ตอนเช้าก็พระฐานเช้าบ่ายก็มีน้ำปานะไปถวายก็ได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันนั้นมาพูดถึงในเรื่องของความไม่ประมาทปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะเนี่ยทางอมตะก็คือบทเป็นของผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะมักง่ายนะดูดายดูเบาดูหมิ่นทินแคลนสะเพร่าละหลวมท้อถอยทอทุระไม่มั่นคงเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเราอย่าไปประมาทก็แล้วกันนะชีวิตของเราเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ให้อยู่ในโลกใบนี้นานๆหน่อยนะการที่เราอยู่ในโลก ใบนี้นานๆเนี่ยจะทำให้เราได้สร้างความดีทำให้เราได้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ของร่างกายใช้ประโยชน์ของชีวิตทีนี้บทบาลีว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาทก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตายก่อนตายตายเหมือนกับตานยอดด้วนนะความไม่ประมาทบุคคลเนี่ยควรบำเพ็ญให้เกิดมีในตนได้ถือว่าเป็นกิจวัตรเป็นกิจที่เราจะต้องมีนะธรรมะความไม่ประมาทเนี่ยเพิ่งมีอยู่ในชีวิตจิตใจของเราตลอดเวลาถ้าหากว่าเราประมาทจะทำให้เราเนี่ยจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรในชีวิตมากมายมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะต้องมีสติต
ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

84,000 พระธรรมขันธ์รวมย่อลงก็คือสติหรือความไม่ประมาทเราท่านทั้งหลายก็ใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่อย่าไปประมาทฟังสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายกับวันประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันเพ็ญเดือน3วันมาฆะเป็นวันพระธรรมวันแห่งการเผยแผ่ศาสนาวันวิสาขบูชาเป็นวันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากวันประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานส่วนวันอาสาฬหบูชาวันพระสงฆ์นั่นก็คือพระสงฆ์อยู่จำพรรษาญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็อย่าลืมก็แล้วกันติดตามเกี่ยวกับกิจกรรมของเราชาวพุทธในแต่ละช่วงว่าเป็นอย่างไรนะนี้มาพูดถึงเรื่องของความไม่ประมาทให้โยมได้เข้าใจช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนด้วยนะครับขี่ยวดยานพาหนะเราก็ต้องมีสติไม่ประมาทความประมาทก็เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณพระองค์ก็ทรงมีความผิดพลาดมาบ้างเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการทรมานร่างกายจนถึงขนาดเดินไปไหนไม่ได้หนังหุ้มกระดูกนะจนเทวดามาบันดาลให้มีบันดาลดีดพินสามสายตึงนักหย่อนนักปานกลางพระพุทธองค์ก็ยึดเอามัชฌิมาปฏิปทาก็คือเดินทางสายกลางก็บรรลุได้นะก็เอาความผิดพลาด นั้นเนี่ยมาแก้ไขแล้วก็หาทางที่ใหม่เพื่อที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายไม่เดินตามทางที่ผิดนั้นถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกให้มันนั่นแหละเป็นครูสอนอย่างดีเลยทีเดียวนั้นการสอนตนเองด้วยตนเองเนี่ยก็สำคัญบางทีคนอื่นก็ไม่ชนะที่จะสอนเราบางคนก็สอนง่ายบอกง่ายบางคนก็สอนยากสอนเย็นสอนยากสอนเย็นสอน สอนอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นฝึกไม่ได้นะนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราเตือนตนเองนั่นแหละดีที่สุดนะถ้าเราเตือนตนเองไม่ได้ใครจะมาเตือนการสอนตนเองได้ด้วยตนเองนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อสอนตนเองได้ก็เท่ากับว่ามีครูอยู่ในตัวไปไหนไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวเนี่ยจะช่วยตัวเราให้ปลอดภัยสมกับในแห่งพุทธพจน์บทที่ว่าอัตนาโจทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตตนาจงพิจารณาตนด้วยตนเองนั้นโยมญาติทั้งหลายหากจะมีคำถามว่าครูในตัวนี่คืออะไรก็ตอบได้ทันทีว่าคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือรู้ว่าตัวสติการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจไม่ยอมเป็นคนที่เป็นไม่ยอมเป็นบุคคลที่ผิดพลาดอยู่ร่ำไปแนะนำตนเองได้เตือนตนเองได้ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยเป็นคนดีได้นะอัตเหตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนความจริงบุคคลเนี่ยควรที่จะพึ่งตนเองมากกว่าที่จะพึ่งบุคคลอื่นจึงจะถูกต้องถ้ามัวคิดพึ่งคนอื่นเสมอไปความสามารถในตัวนี่จะอ่อนแอแล้วก็ถ้าคิดที่จะพึ่งคนอื่นอยู่เป็นส่วนมากความเจริญก็จะไม่เกิดนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเรามีโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ก็อย่าไปประมาทความไม่ประมาทก็หมายถึงความที่เรามีจิตอยู่ไม่ปราศจากสติ
นะกล่าวคือจิตที่มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาจิตที่มีสติกำกับตัวย่อมคิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวคอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวไม่หลงตัวตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อก้าวไปก็มีความประพฤติดีนำหน้ามีวิชาความรู้ดีระวังหลังความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนคุณงามความดีให้มีความเจริญงอกงามนะแล้วก็ทำลายความชั่วหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นอุบายจูงใจให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งว่าเรื่องง่ายๆถ้าดูได้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจิตที่มีสติกำกับย่อมจะกระตุ้นเตือนระมัดระวังนะในเรื่องที่ทำคำที่พูดและเรื่องที่คิดทั้งในต้นมือปลายมือไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพราะว่าเรื่องใหญ่โตก็ย่อมเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเหมือนกับมหาปฐพีย่อมเกิดมาจากผงธุลีเหมือนกับมหานาทีย่อมเกิดมีมาแต่หยดน้ำฉะนั้นนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมมากประมาอัปมาเทนะสัมปาทิฏฐะเป็นพระดำรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใจความว่าท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้นั้นเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของอานิสงส์ของความไม่ประมาทแล้วเนี่ยก็อยากให้ญาติโยมได้ถึงหลักธรรมเรียกว่าธรรมะที่จะเป็นเครื่องระลึกนึกถึงกันนะก็คือสารานิยธรรมมีอยู่6ประการ6ข้อเป็นคุณธรรมที่ใครก็แล้วแต่ประพฤติปฏิบัติแล้วจะยืนหยัดอยู่ในจิตใจของบุคคลอื่นนะมีคนรักคนชอบคนชมไม่มีคนว่าร้ายไม่มีคนติฉินนินทาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานั้นเป็นคนดีนะเป็นคนที่สร้างสมเนื่องความดีอยู่ตลอดนะอนุโมทนากับคุณวิภาดีวีระหงสวทบุรีรัมย์ธรรมะทำใหโลกร่มเย็นสาธุนะคุณโยมสุภาพรวาทีนะสาธุพระอาจารย์นะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปอนุโมทนาด้วยนะเป็นกำลังใจนะก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับญาติโยมชาวพุทธนะญาติโยมที่ฟังผ่านวิทยุก็ได้ยินเสียงส่วนญาติโยมที่ฟังผ่าน Facebook สวทก็มีเสียงด้วยแล้วก็มีภาพปรากฏด้วยญาติโยมที่ไม่เคยได้เจอพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็เปิดชมทางเฟซบุ๊กได้นะเดิมทีก็ใช้นามว่าพระมหานิมิตพระครูปลัดนิมิตมาปัจจุบันก็พระครูปริยัติธรรมนิเทศนะ30กว่าปีโยมที่ทางสวทเนี่ยได้สร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาก็คือด้วยการถวายเวลาให้กับพระลูกหลานเราชาวบุรีรัมย์ลูกคนชาวสระสระเองได้มีโอกาสเผยแผ่ศาสนาให้ญาติโยมได้ฟังในช่วงตีห้าเนี่ยมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้วก็ด้วยใจศรัทธาแล้วก็ด้วยใจรักในการเผยแผ่ก็พยายามไม่ขาดรายการนะยกเว้นในสุดวิสัยนะนั้นเพื่อโยมญาติทั้งหลายได้รับประโยชน์กับเวลาที่ทางสวทได้ถวายก็ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของสารานิยธรรม6ข้อเนี่ย1ก็คือเมตตากายกรรมคำว่าเมตตากายกรรมเนี่ยคือให้คนเราทำอะไรต่อกันก็ทำด้วยเมตตานะมีความรักมีไมตรีจิตที่ดีมีความหวังดีความปรารถนาดีมุ่งดีมุ่งเจริญต่อบุคคลต่อบุคคลอื่นต้องการให้บุคคลอื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์ทั้งปวงมีความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อความสุขความเจริญเป็นเบื้องหน้าบุคคลผู้มีเมตตาเป็นอัธยาศัยเนี่ยจะมีความเยือกเย็นมีความเย็นกายเย็นใจใบหน้าเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงถึงความเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจที่กว้างน่ากว้างขวางเผื่อแผ่เจือจานเป็นผู้ผสมงานประสานแผนเรียกว่ามีเมตตาไม่คิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนใครไม่คิดที่จะ
ทำร้ายใครเพราะว่าอกเขาอกเราเรารักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันกับเรานั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้ก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ในส่วนของการที่เราท่านทั้งหลายได้นำเอาหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติจะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนไม่นอนทุกข์เพราะเราไม่เบียดเบียนใครความมีเมตตาต่อกันจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนยาวต่อมาเมตตาวจีกรรมคำว่าเมตตาวจีกรรมเนี่ยก็หมายความว่าทุกคนมีการรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันต้องการฟังคำที่ดีๆคำพูดที่ฟังแล้วเนี่ยสบายใจคำพูดที่ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วเกิดประโยชน์นั่นแหละเรียกว่าปิยวาจาพูดด้วยเมตตาเป็นถ้อยคำที่เป็นความจริงไม่ล่อลวงไม่หลอกไม่หลอนนะพูดแต่คำที่ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และก็เป็นธรรมไม่ควรพูดถ้อยคำที่เสียดสีให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนพูดแต่ถ้อยคำที่ให้เกิดความสามัคคีปรองดองไม่พูดคำยุยงส่งเสริมให้แตกแยกแม้เมื่อมีความแตกแยกก็ควรพูดชี้แจงชี้เหตุชี้ผลแล้วก็คุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ให้เห็นในสิ่งที่ดีที่งามของการปรองดองสามัคคีมีความหวังดีแล้วก็มีความจริงใจคำพูดเนี่ยสำคัญมากเพราะมนุษย์อยู่ร่วมกันในองค์กรก็ต้องมีการสื่อสารกันอยู่แล้วถ้าไม่สื่อสารกันมันก็ดูแปลกไปอยู่ในองค์กรเดียวกันไม่พูดไม่คุยกันก็มันก็ไม่มีความสุขเราก็ต้องมีจิตใจที่กว้างยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วก็พยายามใช้คันติความอดทนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะการพูดการจาก่อนพูดเราก็พิจารณาถึงสิ่งที่เราจะพูดไปว่ามันมีสาระมากน้อยเพียงใดถ้าอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษก็นิ่งเสียตำลึงทองคนโบราณเขาก็สอนไว้อยู่ทีนี้ในส่วนของมโนกรรมเมตตามโนกรรมเมื่อจะคิดก็ควรคิดด้วยเมตตามโนกรรมไม่คิดโลภมากไม่อยากได้ในทางทุจริตไม่คิดเพ่งเล็งทรัพย์บุคคลอื่นไม่คิดปองร้ายไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรคือไม่คิดแก้แค้นมุ่งร้ายทำลายกันคิดเพื่อให้คือให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้ความชอบธรรมให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมให้อภัยธรรมแล้วก็นำคำเป็นหลักการพัฒนาเพื่อแก้ไขปรับปรุงมาปฏิบัตินั้นเมตตามโนกรรมเนี่ยสำคัญถ้าเรามีจิตคิดเมตตาต่อกันและกันเชื่อว่าเราอยู่ได้อย่างมีความสุขมีแต่คนระลึกนึกถึงอยู่ที่ไหนไม่มีใครที่จะหนักอกหนักใจในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราพูดเพราะอะไรเพราะเรานั้นมีเมตตาอยู่แล้วไม่มีความคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนใครเมตตากายกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาวจีกรรมแล้วก็เมตตามโนกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาต่อมาก็คือมีลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยเราก็แบ่งกันสาธารณโภคีหมายถึงการจัดสรรผลประโยชน์ให้สมส่วนจะต้องเฉลี่ยเจือจานให้ทั่วถึงให้มีส่วนร่วมในการใช้สอยร่วมกันเพราะลาภคือรายได้หรือผลประโยชน์ทั้งหลายย่อมเป็นที่หมายปองอยากเป็นเจ้าของอยากมีอยากได้เหมือนกันทั้งนั้นถ้าเป็นลาภหรือว่าผลประโยชน์
อันเป็นสาธารณะคือเป็นของส่วนรวมบุคคลผู้มีส่วนในการจัดสรรควรที่จะแบ่งปันให้ทั่วถึงอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นนะพึงมีการเห็นแก่ตัวคนเรามันก็มีด้วยกันทั้งนั้นความอยากได้ใครมีอยากได้มากไม่พออะไรต่างมันก็มีด้วยกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าใครจะมีจิตใจที่ตระหนี่มากตระหนี่น้อยนะหรือประสงค์ที่จะรัดเอาเปรียบบุคคลอื่นมากน้อยเพียงใดตรงนี้ก็อยู่ในส่วนของการที่โยมญาติทั้งหลายจะพึงพิจารณาได้ในส่วนของการแบ่งปันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มีญาติมีโยมพุทธศาสนิกชนนะมีญาติมีโยมพุทธศาสนิกชนมีอะไรก็แล้วแต่เราก็แบ่งปันเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีโอกาสในการสร้างสมงามความดีมีโอกาสทำหน้าที่ของเราการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการผูกน้ำจิตน้ำใจต่อกันและกันนะไม่เห็นแก่ตัวก็ใช้ได้แล้วนะซึ่งเราเป็นมนุษย์ในญาติโยมถ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันดีนะไม่เอารัดเอาเปรียบกันถึงไม่แบ่งปันก็อย่าไปเอาเปรียบเขาก็พอแล้วถ้าพอแบ่งปันกันได้ก็ดีเพราะการให้เป็นการสร้างความสามัคคีแล้วก็ปรองดองได้คนก็จะระลึกนึกถึงเรายิ่งเป็นหัวหน้างานด้วยแล้วเนี่ยลูกน้องนะที่ทำงานด้วยถ้าเรามีน้ำจิตน้ำใจนะเลี้ยงข้าวสักมื้อหนึ่งนะน้ำดื่มสักแก้วอะไรต่างๆนี่โอ้จะระลึกนึกถึงกันนานนะแม้เกษียณอายุหรือไปรับงานที่อื่นก็แล้วแต่ก็จะระลึกนึกถึงเจ้านายเก่าที่มีน้ำใจถ้าหากว่าคนเรามีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้ออย่างนี้ดีอยู่มีคนรักและอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เรามีศีลเสมอกันมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วกว่า22ล้านรายนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมากกว่า900รายแล้วในเวลานี้การท่าเรือ FC คว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยคัพฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดณเวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ7ล้านสิทธิ์ประชาชนและร้านค้าใหม่ทยอยสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
2: เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่เดินทางมาติดต่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนอาทิผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสรูปแบบ60-40เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมโดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไปปฏิชานันท์เทพรัตน์ ผวทร นราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
3: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ
4: ก็ช่วยได้เยอะนะได้ค่ากับข้าวอ่ะซื้อของใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำยาถูพื้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ตลอดอ่ะ
3: นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธิ์รัตนาเชยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดกระบี่ตื่นตัวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้
5: บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสที่ตลาดสดมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้ว
6: ค่ะวันนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่ะก็เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แป้งของใช้ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวกลางวันค่ะดีมากค่ะช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับประชาชนค่ะ
5: ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคม2569เวลา6:00 น.-22:00 น.หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569นี้รุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความชวนเพิ่มเพื่อนทางไลน์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่งข้อความสั้นหรือ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยขอเน้นย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากกลโกงและข่าวปลอมโดยอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพราะหน่วยงานภาครัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินอย่างแน่นอนทั้งนี้หากหลงกลตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติกรรมที่ผิดปกติสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายย้ำว่าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทาง างการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนพบว่าทุกประเทศต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง
8: Conclusion ของ FTA ระหว่างไทยกับ EU ก็เป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับการขอเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยนะครับว่าตรงนี้ก็ฝากให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับท่านรองนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้ทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จนะครับ
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนกันยายนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดการเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้านความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดยุโรปผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าการจับคู่ธุรกิจการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปโดยย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ
9: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือการทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนายเสียศักดิ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันที่แม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกในปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักฝ่ายใด ดยต้องเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยว่ากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางใดผ่านนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
10: เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนกำลังขับเคลื่อนไปทางไหนเพราะเราต้องสร้างแนวคิดใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องมีแนวคิดของท่านคือบางครั้งเนี่ยอยากให้ท่านได้ช่วยรายงาน intelligence ที่เขาคิดอะไรกับประเทศไทยอะไรเป็นอุปสรรคเขามองอะไรต่างเนี่ยเพราะเราต้องเข้าถึงให้ได้เข้าใจเขาก็คือหมายถึงการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายเพื่อไปเช็คจริงจริงของเขารับฟังความเห็นของเขา
9: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ได้มอบโจทย์สำคัญให้เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตทั่วยุโรปคิดวิเคราะห์ว่าจะสามารถเสริมสถานะและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆคืออะไรเพื่อเร่งขับเคลื่อนเพิ่มโอกาสให้กับประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเดินหน้าก้าวมาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน
12: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับถึงรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI พร้อมผลักดันระบบดิจิทัลยกระดับมาตรฐานสู่ OECD
13: นายกระยอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571 โดยตั้งเป้าหมายคะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบอนุมัติอนุญาตของภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพิ่มความโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14: การแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการกำหนดที่ชัดเจนภายใต้พรบ.อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่างๆแล้วเนี่ยการยกเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสมากขึ้นทำให้หน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้เห็นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานและการในการอนุมัติอนุญาตนั่นคือจะทำให้ลดตัวเลขของการเรียกรับสินบนได้
13: ด้านนายภูมิพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่าให้มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า85คะแนนรวมทั้งส่งเสริมการให้คำปรึกษากำกับติดตามและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางที่สำนักงานปปช.กำหนดชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมหน่วยแพทย์และผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทยที่นครมักกะซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
15: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและหน่วยแพทย์ไทยที่ร่วมกันดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางมาแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ประจำปี2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยณทุ่งมีนาเพื่อติดตามการให้บริการและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุ้มค่าตามสิทธิตลอดจนศึกษาการบริหารจัดการของผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในปีถัดไปทั้งนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียพิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนาจากเดิมมักกะ80ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงและมีห้องน้ำไม่เพียงพอย้ายมายังมักกะ78ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 7,037 คนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยให้ประสานงานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีถัดไปให้ทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านทางที่ว่าการอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลชาวมุสลิมในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อวุฒิสภากรณีช้างสีดอหูพับตายระหว่างเคลื่อนย้ายขณะนี้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสั่งชะลอการเคลื่อนย้ายช้างทั่วประเทศ
16: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณากระทู้ถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลระหว่างจัดทำคู่มือการรักษาและเคลื่อนย้ายร่วมกับสัตวแพทยสภา และเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
17: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลทั่วประเทศออกไปก่อนเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษาและเคลื่อนย้ายช้างป่ารวมทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความเข้าใจแผนเผชิญเหตุถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
16: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาช้างป่าอย่างเป็นระบบทั้งการจัดพื้นที่อาศัยเพิ่มแหล่งอาหารทำแนวป้องกันพัฒนาระบบเตือนภัยและขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
0: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาน
18: ายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่มีการรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวโดยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ทางนี้เนื่องจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสุริยะได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและกรมเกษตรที่วัดป่าบ้านปาดก่อนเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามภารกิจด้านน้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกตามกำหนดเดิมทางนี้แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีความกังวลต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงจึงยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมชวนันท์มาลีรายงาน
0: ชลประทานที่12แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรหลังน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง
19: นายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1ทับ2565โดยระบุว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาพบปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,070 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.42 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสำนักงานชลประทานที่12ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.51 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งโดยสำนักงานชลประทานที่12จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไปณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
20: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
2: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
20: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายแพทย์ทีโดรสอะธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนื่องจากการยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ WHO ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งนี้ WHO ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกจุดศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงและความไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจาก8ชาติมุสลิมอาทิซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตตุรกีอินโดนีเซียและปากีสถานออกแถลงการร่วมประณามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลจากกรณีเผยแพร่วิดีโอปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจากขบวนเรือโกลบอลซูมุสซึ่งเป็นกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชนวนกาซากำลังถูกกดให้นอนราบกับพื้นระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ขัดต่อพันธกรณีของอิสราเอลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวของขบวนเรือโกลบอลซูมุสกว่า430คนจากหลายสิบประเทศก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางขณะที่นักเคลื่อนไหวบางส่วนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลใช้กำลังระหว่างการควบคุมตัวอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนปล่อยยานอวกาศเฉินโจว23พร้อมลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ๋วชินในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวานนี้โดยขณะนี้ยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จและหนึ่งในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศดังกล่าวเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนชีวิตก่อนภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตทั้งนี้จีนตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578และเตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันพัฒนาโครงการอวกาศระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งต้องการชัยชนะเพื่อการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน1-0รอดพ้นการตกชั้นได้สำเร็จแม้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ด3-0แต่ผลการแข่งขันของทัพไก่เดือยทองเพียงพอต่อการการันตีอยู่รอดแน่นอนแล้วสรุปอันดับสำคัญของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอาร์เซนอลส่วนโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่บอร์นมัธและทันเดอร์แลนด์

และเรอัลเบติสด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เซลตาบิโก้และเรอัลโซซิดาดส่วนโควตายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของเกตาเฟ่สำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากลาลิก้าในฤดูกาลนี้ได้แก่มายอร์กาจิโรน่าและเรอัลโอเบียโดขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลเอซีมิลานเปิดบ้านแพ้กายารี1ประตูต่อ2มี70คะแนนจาก38นัดจบอันดับ5ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกสรุปอันดับสำคัญของเซเรียฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอินเตอร์มิลานส่วนโควตายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและโคโมด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เอซีมิลานและยูเวนตุสส่วนโควตายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นของอัตแลนตาสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากเซเรียฤดูกาลนี้ได้แก่เครโมเนเซ่เวโรนาและปิซาการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0จากการทำประตูของลูคัสคอสตาในนาทีที่29คว้าแชมป์ไปครองและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล2010ของสิงห์เจ้าท่าอีกด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการและมือ7ของโลกตบเอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากจีน2เกมรวด 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัตกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ซื่อเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วและมือ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์ขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัตกุลกับทัพซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหย่าซินจากจีน1ต่อ2เกม13-2121-15และ10-21จบรองแชมป์เช่นเดียวกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลานบาตอประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้เฉินยู่ทันจากจีน1ต่อ2ยก6ต่อ4 3ต่อ12และเสมอกัน4ต่อ4แต่คะแนนดิบนักกีฬาจีนดีกว่าส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไป1ต่อ2ยกพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองรวมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ปกครองต่างชื่นชมว่ากีฬาจักรยานขาไถเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและสร้างวินัยให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดรวมช่องทางทะลุ 10,000 วิวขณะที่ผลรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่เด็กชายปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงกวินธาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงิน

0: รางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟออกแถลงการอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทีมชาติไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมโดยแถลงการของอีสตาฟระบุว่าในช่วงสำคัญของการแข่งขันทีมที่3ผู้ตัดสินได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เล่นไทยกระทำฟาวล์ตามกติกาของอีสตาฟภายหลังทีมชาติไทยได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบจังหวะดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ Challenge Review System ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งแม้ว่าทีมผู้ตัดสินจะให้คำอธิบายและคำแนะนำหลายครั้งทีมไทยปฏิเสธที่จะทำการแข่งขันต่อและไม่กลับลงมาในสนามตามเวลาที่กำหนดตามระเบียบการแข่งขันดังนั้นตามกฎของอีสตาฟและระเบียบผู้ตัดสินจึงประกาศให้การแข่งขันถูกยกเลิกและตัดสินให้มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรแล้วเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรแล้วเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง
1: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยท่านผู้ฟังคะโรคหูดคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ SPV ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุแผลหรือรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยฉีกขาดด้วยการสัมผัสโดยตรงจากคนที่เป็นหูดหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายราวจับต่างๆและอาจติดเชื้อที่ผิวหนังหูดที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1หูดบริเวณผิวหนังเช่นหูดที่ผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้า 2. หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือเรียกว่าหูดหงอนไก่ลักษณะของหูดแบ่งเป็น5ลักษณะตามอาการได้แก่1หูดธรรมดาลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งผิวค่อนข้างขรุขระสีเหมือนผิวหนังหรือสีดำอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด 2. หูดผิวเรียบลักษณะเป็นตุ่มแบนผิวเรียบสีเหมือนผิวหนัง 3. หูดฝ่ามือฝ่าเท้าลักษณะเป็นปื้นหนาแข็งฝังอยู่ในเนื้อสีค่อนข้างเหลืองเมื่อเดินลงน้ำหนักหรือกดทับจะเจ็บ 4. หูดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็นตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่พบบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักและขาหนีบ 5. หูดที่เป็นติ่งเนื้อแข็งยื่นจากผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขรุขระแต่ยาวคล้ายนิ้วมือเล็กๆมักพบบริเวณใบหน้าลำคอวิธีรักษา 1. ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกกรดแลคติกกรดไตรคออาซิติกการทายาอาจใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เจ็บตัวแต่ควรรับยาจากแพทย์หลังตรวจไม่ควรซื้อยาทาเอง 2. จี้ด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกแสบๆเจ็บๆระหว่างถูกจี้หลังจี้แผลอาจพองเป็นตุ่มน้ำแผลจะค่อยๆยุบแห้งตกสะเก็ดและหายได้เองแต่อาจต้องจี้หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด 3. จี้ไฟฟ้าสามารถทำลายหูดได้เด็ดขาดในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งแต่อาจมีแผลเป็นได้ 4. ผ่าตัดเอาก้อนหูดออกหากทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลการป้องกันโรคหูด 1. หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาและเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคได้อยู่เสมอ 3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูดหนอนไก่4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ SPV สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงจบบทความประจำวันเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและถิติมาอินกลัมอ่าน

ชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะ
1: วันนี้มารายงานตัววันแรกของสัปดาห์วันท้ายๆของเดือน
0: สัปดาห์สุดท้าย
1: น่าจะดีสำหรับมนุษย์เงินเดือน และที่สำคัญคือวันแรกของการลงทะเบียนสิทธิ์แคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
0: ช่วยไทยพลัส
1: ครั้งหนึ่งนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงคุณรุจิราน้ำจันทร์ช่วยประสานงานในวันนี้นะครับรายการของเรานิวมีเดียก็ทำการไลฟ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Live ครับตอนนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นให้ข้อคำถามได้โดยเฉพาะความคิดเห็นอันตื่นเต้นของแคมเปญของเราเมื่อสักครู่ผมกำลังจิ้มโทรศัพท์กำลังลงทะเบียนยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างลงทะเบียนยังไม่เสร็จสิ้นเลย
0: ใจเย็นมากเขาลงกันตั้งแต่เช้า6โมงเช้าเขาก็ลงกันแล้วค่ะ
1: ไม่ถึง1ชั่วโมง10ล้านสิทธิ์กว่าแล้ว
0: ผ่านไปตอนนี้เหลือ8ล้านสิทธิ์แล้วเหลือน้อยลงเรื่อยๆ
1: หลังจบรายการผมคาดว่าอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้
0: จากสับสับสับสิบล้านสิบนะคะ
1: รวดเร็วมากนะ
0: ค่ะวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นดีเดย์แต่เขาบอกว่าคนที่ลงทะเบียนยังไม่สำเร็จโดยการที่ต้องยืนยันตัวตนได้ใบหน้าเนี่ยให้ใจเย็นได้ว่าเขากันสิทธิ์ไว้ให้แล้วไม่ต้องห่วงนะคะ3วันที่จะต้องไปรอตรวจสอบสิทธิ์น่ะเขากันสิทธิ์ไว้ให้ก็ยืนยันว่าถ้าลงทะเบียนรับรองว่ากันสิทธิ์ไว้ให้แล้ว
1: เป็นคนที่เข้ามาครั้งแรก
0: คนที่ลบแอปไปแล้วแล้วมาเริ่มต้นใหม่
1: ใช่ใช่นั่นแหละ
0: จะเป็นแบบนั้นจะต้อง
1: กันสิทธิ์ไปให้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่ก็อย่ารอช้านะครับใครที่มีเวลาก็รีบลงเลยนะครับโอ้โหแสดงให้เห็นถึงความคึกคักและขานรับกันเป็นอย่างดีจริงๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลนั่นเองนะครับเชื่อได้ว่านี้อาจจะเป็นแชปเตอร์แรกต่อไปอาจจะมีแชปเตอร์ถัดมาก็ได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีสาระดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันได้รับรู้นะครับกันเรื่องของสุขภาพกันในพิเศษวันจันทร์
0: วันนี้เป็นคิวอาจารย์เนตรดาวยงศรีซึ่งคนก็รออยู่นะคะเรื่องของสุขภาพแต่วันนี้พาไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวไหนคะ
1: วันนี้เที่ยวไกลมากครับเนี่ย นนทบุรี ไปจากกรุงเทพ นะครับเพราะว่าเราพาไปหลายที่แล้วไม่เคยกลับมาย้อนกลับมาดูเลยว่าปริมณฑลนี่ก็มีเขตที่น่าเที่ยวไม่ธรรมด
0: า
1: ที่นนทบุรีเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งเสน่ห์ด้านการสร้างสรรค์ธรรมชาติในลักษณะของวิถีชุมชนนะครับและเรื่องของศาสนาความเชื
0: ่อ
1: ไหว้พระกิจกรรมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าล่องเรือนี่ก็เป็นหนึ่งวิถีชีวิตของนนทบุรีเพราะว่าแม่น้ำลำคลองมีค่อนข้างเยอะ
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ก็วันใกล้วันวิสาขบูชาด้วย
1: นะคะนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นแค่ครั้งแรกเท่านั้นจัดขึ้น4ครั้ง4สัปดาห์ก็คือทุกวันอาทิตย์31พฤษภาคมนี้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วใครไม่ได้ก็เป็น7มิถุนายนและ14มิถุนายนอีก3สัปดาห
0: ์
1: วันอาทิตย์นะครับร่วมกิจกรรมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะล่องเรือและก็เริ่มต้นที่เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่าน้ำนนท์หอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ผู้ที่อยากทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเนี่ยก็ลงทะเบียนได้ที่หน้างานฟรีเลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปถึง9โมงครึ่งเพราะว่า9โมงครึ่งนั้นก็เรือก็ออกเทียบท่าไปแล้วเรือมีขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะรองรับคนได้ไม่พอเพราะว่าเรือเนี่ยบรรจุคนได้ถึง 80-120 คนเลยทีเดียวแล้วใช้เวลาเดินทางไหว้พระกันทั้งวัน 7-8 ชั่วโมงก็เป็นกิจกรรมที่จะได้เห็นทัศนียภาพ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแบบวิถีนนท์นะครับไหว้พระไหว้เจ้า8สถานที่ในทริปเดียววัดเก่าแก่ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงนะครับเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรร
0: ม
1: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนนทบุรีนั่นเองเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เอง
0: เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของอนุรักษ์เรื่องของการได้ทำบุญในช่วงวันหยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ก็ไปไหว้พระกันได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วก็ยังเป็นวันที่งดเหล้าได้ด้วยนะคะก็คือจะถือศีลปฏิบัติธรรมในวันนั้นเนี่ยก็ลดละเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวงได้นะคะก็เป็นถือกิจกรรมทำดีในช่วงวันวิสาขบูชาค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: และในขณะเดียวกันรายการของเราก็ยังคงมุ่งมั่นทำดีเช่นกันครับในการนำเสนอข่าวสารและความคืบหน้าล่าสุดของสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเมื่อ20 กว่านาทีที่แล้วนี่เองเขาก็มีการสรุปกันมาให้เห็นว่าผู้ลงทะเบียนในขณะนี้ก็10ล้านกว่าสิทธิ์แล้วแล้วมีสิทธิ์คงเหลือโปรโมทประมาณ8ล้านสิทธิ
0: ์
1: ต่อไปครับ10ล้านสิทธิ์นั่นคือแค่ครึ่งชั่วโมงแรกแต่ณจุดนี้ณเวลาเท่านี้โควต้าทั้งหมด30ล้านสิทธิ์แรกนั้นเหลือเพียง8ล้านสิทธิ์เท่านั้นก็เป็นการให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรอันนี้เป็นกรณีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอยากอัปเดตเพิ่มเติมหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์เนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนว่าผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพม.เร่งสำรวจพื้นที่เชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนเพิ่มเติมและส่งให้ข้อมูลส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังคัดกรองผู้คนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดแล้วก็จะดำเนินการให้สิทธิ์ต่อไปนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 13.2 ล้านรายเนี่ยนะครับก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกตินะครับไม่ใช่ว่าจะเหลื่อมล้ำอะไรแบบไหนยังคงได้รับสิทธิ์นี้เช่นกันนะครับ
0: ค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนจะมีเขาเรียกว่าข้อมูลอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเพิ่มเงินเข้าไปให้เป็นเดือนละหนึ่งเป็นรวมแล้วได้ 1,000 เท่ากับทุกคนที่ได้ลงทะเบียนไทยเชื่อไทยพลัสแต่ว่าจากที่เชิญได้300เขาจะเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ
1: ค
0: แล้วก็สำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไพรพลัสเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยแล้วก็เริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนเติมเงินรอไว้เลยแต่ว่าไปเติมใกล้ๆก็ได้นะคะไปเติมใน G Wallet เติมเงินรอแล้วก็วิธีการใช้ก็คือคล้ายกับคนละครึ่งพลัสเพียงแต่ว่ารัฐจ่ายให้นะคะ60ส่วน40เราจ่ายเองอย่างเงี้ยค่ะ100บาทเนี่ยมีรัฐจ่ายให้60ซึ่งคนอาจจะเข้าใจครับคลาดเคลื่อนแต่ตอนนี้ข้อมูลเริ่มมาละเดี๋ยวก็เข้าใจเองนะคะเวลาถึงเวลาใช้เนี่ยใช้คล่องเลย
1: ใช่คนไทยเป็นอย่างนี้ปรับตัวเร็วมากนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของการแพทย์แผนไทยบ้างอาจารย์เนตรดาวยงศรีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสหรือยังคะ
2: ลงไม่ได้เลยค่ะ
0: เอ้าจริงเหรอคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้
1: ระบบอาจจะเป็นคอขวดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้คนลงเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เย็นๆค่ะเดี๋ยวก็ได้นะคะแต่อย่าพลาดนะคะอาจารย์เหลืออีก8ล้านสิทธิ์ยังพอทันอยู่ค่ะค่ะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากข่าวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพบ้างคะ
2: ค่ะมีท่านผู้ใจบุญค่ะแฟนรายการใจบุญก็ส่งสมุนไพรมาร่วมบุญกับเราด้วยพร้อมทั้งปัญหาที่ถามมาจากคุณทองดาศรีจันทร์ค่ะอำเภอไซมูลยโสธรส่งเป็นดอกพิกุลสวยๆมาให้เลยค่ะคุณไมตรีโรจน์คมค่ะจากเขาชัยสนพัทลุงค่ะส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณเตือนตาโฉงามรามคำแหงกทมค่ะส่งดอกมะลิมาให้ค่ะแทนคุณเฟอร์นิเจอร์เขาชะเมาจังหวัดระยองมาส่งให้ด้วยตัวเองที่คลินิกนะคะเป็นใบหนุมานเป็นมาดอกมะลิดาวเรืองอัญชันแล้วก็รังจืดค่ะคุณวาดวันเพลงเพาค่ะบอกฟังวิทยุแห่งประเทศไทยจดที่อยู่ไม่ทันเลยโทรมาถามค่ะมะลิปลูกเองแล้วขอเพื่อนบ้านมาค่ะบูชาแล้วนำมาตากแห้งก็ส่งมาให้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณพัชมนค่ะบอกส่งพรมมิมาค่ะแล้วก็ลูกอมมะกรูดค่ะอาจารย์ช่วยอมดูนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพยายามช่วยกันอมค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้ได้ส่งหนุมานประสานกายใบบัวเพชรราชปูแล้วก็รากเตยหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับอาจารย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเคารพคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะอันนี้ของคุณอันนี้หลายท่านนะคะร่วมทำบุญโดยโยมแม่สุภาพชัยศรีดอกมะลิค่ะโยมอรัญญารัตน์เรือนคำส่งเป็นไพรว่านปูเลยมาให้ค่ะผู้จัดส่งโยมนราธิปแก้วเมืองอินค่ะผู้รวบรวมพระสุรศักดิ์สุธรรมโมค่ะจากชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขทั่วกันเทินเจริญพรสาธุค่ะท่าน มาจากเป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่ร่วมบุญกันด้วยสมุนไพรส่วนท่านหนึ่งจากคุณประโยชน์ค่ะนนทบุรีบอกว่าผมโทรไม่ติดครับจากถามปัญหาสั้นๆครับยาหอมที่คนอายุ70กว่าคนกินยังไงเห็นโฆษณาว่ามียาหอมรสเย็นกับรสร้อนควรกินแบบไหนยาหอมรสเย็นต้องกินหน้าร้อนยาหอมรสร้อนต้องกินตอนไหนครับจากคุณประโยชน์นนทบุรีก็จริงๆจะพูดยังไงดียาหอมในแพทย์แผนไทยไม่มีรสเย็นไม่มีรสร้อนค่ะแต่เป็นเรื่องของการโฆษณามากกว่าค่ะทีนี้ถ้าบอกว่ายาหอมรสเย็นจะกินหน้าร้อนเนี่ยจริงๆหน้าร้อนน่ะสิ่งที่ควรทำก็คือ กินน้ำสะอาดให้มากอยู่ในที่ร่มอย่าไปโดนแดดถ้ารู้สึกร้อนมากเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตามตัวตามข้อพับซอกแขนต่างๆก็จะช่วยลดความร้อนให้ร่างกายได้นะคะอันเนี้ยได้แน่นอนปลอดภัยได้ประโยชน์ด้วยส่วนยาหอมเนี่ยที่บอกให้ลดร้อนต้องกินตอนไหนเนี่ยยาหอมส่วนใหญ่เนี่ยค่ะในแพทย์แผนไทยตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยยาหอมเนี่ยจะเป็นรสสุขุมไม่มีรสร้อนไม่มีรสเย็นเพราะยาหอมหนึ่งตำรับนี่อาจมีตัวยา40-50 ชนิดปรุงขึ้นมาเป็นตำรับยาหนึ่งตำรับโดยเฉพาะยาหอมอินทจักรเนี่ยมีอยู่ประมาณ50 ชนิดปรุงออกมาเป็นยาหอมตำรับหนึ่งที่ดูแลเรื่องของหัวใจการไหลเวียนเป็นยาหอมรสสุขุมยาในบัญชียาหลักทั้งหมดเนี่ยที่พูดถึงยาหอมเนี่ยเป็นรสสุขุมทั้งสิ้นค่ะนอกจากว่าตำรับนั้นเนี่ยคนขายเขาอาจจะไปตั้งตำรับขึ้นมาเองแต่ถ้ายาหอมยังไงมีแค่รสสุขุมดูแลเรื่องลมกรองละเอียดลมกรองละเอียดก็คือลมที่ไหลผ่านหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดเล็กๆขึ้นไปเลี้ยงสมองแต่พวกนี้เรียกลมกรองละเอียดนะคะส่วนลมกรองหยาบก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปบดย่อยแล้วเราเรือหรือถ่ายอย่างนั้นเราจะเรียกว่าลมกองหยาบมันจะแยกลมอย่างนี้แล้วลมในแพทย์แผนไทยไม่ใช่แค่เรือกับถ่ายลมนะตามหลักแพทย์แผนไทยหมายถึงระบบกระแสประสาทการไหลเวียนต่างๆของร่างกายที่เอาเลือดนะคะรับสารอาหารไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนธาตุไฟในแพทย์แผนไทยคือฮอร์โมนที่ทำให้เกิดอาการร้อนผู้ๆว่าๆหนาวร้อนๆไฟที่ทำให้แก่ไฟที่ทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเรื่องของฮอร์โมนทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วธาตุดินในแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาไม่รักษาค่ะเขาจะรักษาแค่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอไฟลมน้ำในร่างกายเป็นปกติธาตุดินก็จะปกติไปเองธาตุดินของแผนไทยคือรูปร่างไม่เปลี่ยนเป็นทรงเดิมเช่นหัวใจตับปอดกระดูกม้ามลำไส้กระเพาะอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ถือว่าเป็นธาตุดินทั้งหมดคือคงที่ไม่เปลี่ยนรูปร่างอันนั้นถือว่าเป็นธาตุดินถ้าเราดูแลอาหารดีย่อยเผาผลาญดีขับถ่ายดีธาตุดินดีไปเองค่ะเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารกับการขับถ่ายและการย่อยเผาผลาญเพราะฉะนั้นต้องเลือกอาหารดีเราก็เลยมีท่าเจ้าเรือมีอาหารตามฤดูกาลต่างๆกินตามฤดูกาลนี่เป็นความเชื่อของแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นหน้าร้อนเราก็อย่าไปกินอะไรที่มันเผ็ดร้อนมากนะกินอะไรที่มันออกเย็นๆเพื่อลดความร้อนในร่างกายมันก็ช่วยได้แล้วจากอาหาร แล้วเมื่ออาหารดีแล้วแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บค่อยมาปรับเป็นรับประทานเป็นยาเขาก็เลยให้ความใส่ใจกับอาหารเป็นยาก่อนเมื่ออาหารเป็นยาดีแล้วแล้วคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ค่อยมาปรับแก้กันด้วยตำรับยาต่างๆอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นในยาหอมที่เขาโฆษณาเพื่อเป็นการขายเนี่ยที่บอกมียาหอมลดร้อนลดเย็นเนี่ยตามหลักศาสตร์แพทย์แผนไทยยาหอมมีเพียงรสสุขุมเท่านั้นค่ะมันเป็นเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการขายมากกว่าถ้าตามศาสตร์แผนไทยมีรสสุขุมเท่านั้นดูแลการไหลเวียนบำรุงตับปอดหัวใจหลอดเลือดอันนี้เป็นยาหอมแบบตำรับแพทย์แผนไทยจริงๆค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เวลายิบเลย
1: นะในฐานะคนที่วิดื่มยาหอมด้วยคนนึงนี่นะครับพออายุเกิน32ปีแล้วก็เลยรู้สึกดีมากโอ้คุณสมบัติยาหอมแล้วก็ความประณีตของการทำกระบวนการต่างๆวัตถุดิบที่ใช้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆมีความภาคภูมิใจนะครับอาจารย
0: ์
1: โอ้ยาหอมของไทยเนี่ย
0: ค่ะก็เป็นแล้วแต่ว่าใครจะบำรุงด้านไหนใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอ๋อแล้วอาจารย์มีช่องทางบริจาคสมุนไพรเน้นย้ำอีกสักนิดนึงค่ะ
2: ท่านใดอยากร่วมบุญกับเราค่ะอย่างเช่นอยากจะบริจาคสมุนไพรเป็นสมุนไพรเช่นดอกมะลิใบหนุมานประสานกายรากชะปูดอกพิกุลรากกระเทียมพวกนี้ค่ะที่เราต้องการมากเนี่ยสามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน5959ปนสปปานนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ02-706-2610ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ร่วมบริจาคได้ค่ะเป็นสมุนไพร
0: นั่นก็เป็นช่องทางช่วยเรื่องของการทำบุญด้วยสมุนไพรนะคะคลินิกสาธารณกุศลเปิดวันอังคารพรุ่งนี้เปิดปกตินะคะ
2: เปิดปกติค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ ตัดแว่นก็ตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย2 โมงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและตอนนี้เรามาเปิดช่องทางที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์เนตดาวนะคะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของแพทย์แผนไทยค่ะ
1: ครับที่เบอร์โทรศัพท์022769718เบอร์โทรศัพท์ของเราในวันนี้นะครับ022769718โทรศัพท์มาได้เลยนะครับตอนนี้สายว่างแล้วนะครับ
0: ค่ะ022769718พร้อมทั้งช่องทางทางเพจ Facebook ด้วยนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็มีคนเข้ามาฟังเยอะเลยทีเดียวทักทายเข้ามาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็ลงทะเบียนได้แล้วยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของยาหอมที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยสนใจว่ามีหลายอย่างหลายแบบนะคุณวรรณชัยรับประทานตัวไหนคะ
1: เทพจิตครับ
0: เทพจิต
1: เรื่องการนอนหลับ
2: เทพจิตจะมีดอกมะลิปริมาณมากค่ะแล้วดอกมะลิในปริมาณมากนี่แหละมันจะช่วยเรื่องของการดูแลสมอง
1: โอ้สมองด้วย
2: ค่ะเพราะว่าที่เราขอบริจาคมะลิเยอะๆเนี่ยแล้วเราขอเป็นมะลิปลอดสารเนี่ยเราใช้ในใช้ยาชื่อจิตตารมจิตตารมเป็นเรื่องของการไหลเวียนอยากให้หลับสบายอยากให้เกิดการผ่อนคลายก็ถือว่าการนอนหลับหรือมีความเครียดความฟุ้งซ่านเนี่ยแผนไทยถือเป็นลมร้ายเขาเชื่อว่าเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นการไหลเวียนที่ผิดปกติเขาก็จะแนะนำกินพวกจิตตาลมและในเทพจิตมีความเหมือนจิตตาลมตรงที่มียาหอมยาหอมเนี่ยมีมะลิในปริมาณมาก
1: อย่าง
2: ทิปโอสดเลยพวกนี้ก็จะมีพวกกลุ่มคนฟื้นไข้ใหม
1: ่
2: ๆแล้วมีอาการอ่อนแรงก็จะมีพวกแฮลจีมีกระจับมีอะไรพวกนี้เพื่อฟื้นกำลังให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วโกรธเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความดันด้วยพูดถึงเรื่องความดันด้วยแล้วก็มีการบำรุงตับปอดระบบทางเดินหายใจเดินอาหารเนี่ยแล้วโกรธเก่งแล้วก็ดูแลหัวใจส่วนอินทรจักรเนี่ยเขาบอกเขาคือบาดทันจิตบาดทันจิตก็เหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรมาบาดเอาหัวใจและให้รู้สึกเจ็บแป๊บเส้นลิ้นหัวใจหลอดเลือดหัวใจหรือการสูบฉีดอะไรพวกนั้นอินทรจักรก็จะเก่งพวกนี้ก็จะมีแยกแตกต่างกันไปเพื่อให้ใช้กับคนไข้ประเภทอะไร
0: ค่ะ
2: แล้วก็ยา4ตัวนี่อยู่ในบัญชียาหลักเขาก็จะแบ่งการใช้หมอจะรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้ยาอะไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เอาละครับเดี๋ยวมาคุยกับสายแรกนะครับคุณตาถมจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับอาจารย์เนตดาครับผม
2: สวัสดีค่ะ
3: ท่านผมเป็นต้อหินผมอันยาจนสมุนไพรตัวไหนพอจะทำให้สว่างขึ้นสักหน่อยครับผมมันโรคพันธะไม่ได้ที่จะหยอดยายับยั้งไว้ครับผม
2: ตอนนี้หยอดที่หยอดยาแล้วค่าแรงดันลูกตาเหลือเท่าไหร่คะ
3: ครับสมุนไพรตัวไหนครับผม
2: ตอนนี้ค่าแรงดันลูกตาเหลือเท่าไหร่คะ
3: อะไรก็ครับผมยังจำไม่ได้เลย
2: เหรอคือปัญหาของต้อหินเนี่ยก็คือค่าแรงดันลูกตามันสูงมันก็จะพัฒนาทำให้เกิดอาการมองไม่เห็นเนี่ยชัดมันยิ่งมองไม่เห็นมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ยาที่เราใช้เนี่ยค่ะถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าอยู่ชัยภูมิเนี่ยแนะนำไปขอนแก่นได้ไหมคะ
3: ไปไหนก็ครับ
2: ขอนแก่น
3: ขอนแก่นโ
2: อ้ใช่ที่ขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะมียาตัวนึงแต่ว่าต้อหินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคุณทำได้ถึงเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะกลับไปมองเห็นเป็นปกติได้เหมือนเดิมไม่มียาตัวไหนทำได้ต้องหยอดตาตามที่คุณหมอบอกนะคะเขาก็จะมียาไว้ให้ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะเปิดแบบที่กรุงเทพนี่แหละเปิดใช้ยาตัวเดียวกันด้วยที่ทุกวันเสาร์ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าไปถึงหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาแล้วก็เอายาที่หยอดยาที่กินติดไปด้วยไปพบเขาได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเหมือนกันในวันเสาร
3: ์ทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ทุกวันเสาร์
3: ก็ไปทำอยู่มหาลัยขอนแก่น
2: ใช่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงข้างกับที่จอดรถอ่ะจะมองมาเห็นเลยเป็นป้ายขึ้นเลยค่ะแพทย์แผนไทย
3: ยาแผนไทย
2: ก็จะมีคนเข้าไปเยอะแยะเลยค่ะ
3: โอ้ครับผม
2: ไปที่นั่นจะได้ยาเยอะกว่าได้ยาดีกว่าด้วย
3: โอ้ครับผม
2: ทำเองทำยากทำไม่หายาไม่ครบหรอกค่ะ
3: ครับผมแล้วอีกข้อหนึ่งอาจารย์ครับผมอาจารย์เนี่ยนะผมเป็นดอกร่อนฝ่าเท้าข้อเท้านี่ ชายโครงอยู่นะครับมันเป็นโรคอะไรครับเจอสมุนไพรอะไรจะช่วยได้ครับผม
2: คือออกร้อนฝ่าเท้าข้อเท้าเนี่ยออกร้อนตามฝ่าเท้าเนี่ยเป็นเรื่องของระบบปลายประสาทมันเกิดการอักเสบของปลายประสาทหรือเปล่ามันเลยร้อนตามฝ่าเท้าหลังเท้าใต้ฝ่าเท้าก็เกิดการอักเสบของปลายประสาทเวลาที่เราไปหาเขาในวันเสาร์อ่ะแจ้งเขาด้วยเขาจะได้ให้ยาให้กินหรือไม่เราก็ซื้อวิตามินบีรวมที่ร้านขายยาแจ้งเขาก็ได้แต่ว่าเราร้อนใต้ฝ่าเท้าเขาก็จะให้ยาพวกนี้มาอยู่แล้วเป็นวิตามินที่กินได้ทุกวันปลอดภัยด้วย
0: ค่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
0: คุณตาถมจากชัยภูมินะคะ
1: นะครับแสดงว่าที่ขอนแก่นนี่ก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ชัยภูมิกับขอนแก่นไม่ได้ไกลกันมากค่ะออกทางชุมแพก็ได้ค่ะ
1: ข
2: ับมาทางชุมแพแล้วก็ตัดขึ้นไปขอนแก่นเลยก็จะไปทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นคณะสาธารณสุขศาสตร์อยู่ตรงอาคารนี่อยู่ตรงข้างกับลานจอดรถข
1: ้
2: างฟากถนนมันนิดเดียวเองไม่กี่เมตรก
0: ็
2: เจออาคารแล้วค่ะ
1: ต้องจองไหมครับอาจารย
2: ์ไม่ต้องค่ะไม่ต้องยกเว้นนวดยกเว้นนวดเนี่ยเขาจะต้องมีคิวว่าเพราะคิวมันแน่นนะคะคิวมันแน่นเข้าไปถึงนวดเลยไม่ได
1: ้มีคลินิกสำหรับบริหารกายกายภาพบำบัดแบบนี้มีไหมครับอาจารย์
2: กายภาพบำบัดก็ไปของคณะเขาเลยค่ะนักกายภาพอ
0: ัน
2: นี้ของเราจะเป็นนวดแบบแพทย์แผนไทยแต่มีนักกายภาพมีพยาบาลมีหมอแผนปัจจุบันที่เขาสนใจด้านการแพทย์แผนไทยร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปเจอค่ะได้เขาก็บอกว่าได้ไม่ได้เขาก็บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ควรส่งต่
0: อ
2: เขาก็จะส่งต่อในโรงพยาบาลนั้นๆเลยก็ช่วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างต้อหินอย่างเงี้ยมันเป็นยาที่ทำยากอ่ะเราจำเป็นจะต้องใช้ยาอะไรเขาทำไว้อยู่แล้วก็ไปรับที่นั่นก็จะได้ยาดีและปลอดภัยสะอาดกว่าค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: ทุกวันเสาร์
0: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะ
0: ค่ะคุณวิภาจากจังหวัดปทุมธานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: เป็นเจนถามว่าปัสสาวะคืนนะคะเพิ่งจะเป็นเดือนพฤษภาเนี่ยทุกอายุ67ไม่ได้เคยเป็นเลย
2: ปัสสาวะเป็นนะคะ
4: อะไรนะคะ
2: ปัสสาวะเป็นอะไรคะ
4: คืนอะต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะเคยเป็นแบบนี้เลยอะเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะเป็นทั้งเดือนโอ้โหแล้วก็เลยกลับไปนอนไม่หลับเนี่ยโอ้โหขอบตาค้ำหมดเลย
2: ตอนคืนปัสสาวะบ่อยใช่ไหมคะ
4: ค่ะมันเราปัสสาวะแล้วนะคะอาจารย์ก่อนนอนนะคะแล
2: ้
4: วทุกทีไม่เคยเป็นเดือนพฤษภาเลยเพิ่งมาเป็นเนี่ยค่ะมันตื่นขึ้นมาปวดปัสสาวะตอน1-2อย่างเงี้ยแล้วพอเรากลับไปนอนอีกมันก็นอนไม่หลับเลยกลายเป็นอดนอนขอบตา
2: อดนอนค่ะคุณทิพาไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
4: มีโรคไขมันในเลือดสูงตอนนี้ก็รักษาอยู่หมอให้กินยาครึ่งเม็ดนะคะ
2: อ๋อค่ะแล้วมีโรคอื่นแทรกอีกไหมคะ
4: มีเส้นเลือดสมองตีบแต่ก็ยังชั่วแล้วเพราะว่าแต่ปี559แล้วค่ะ
2: แล้วค่าน้ำตาลล่ะคะ
4: เบาหวานไม่เป็นความดันหายแล้วหมอให้งดยาแล้วก็เหลือแต่
2: ความดันหายแล้ว
4: ค่ะเหลือแต่ไขมันในเลือดสูงนะคะ
2: เบาหวานไม่เป็นเนาะดีค่ะ
4: คะ
2: ดีแล้วที่เบาหวานไม่เป็นแต่ตอนนี้น่าจะลองเช็คค่าน้ำตาลดูหน่อยว่ามีค่าน้ำตาลขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเนี่ยแล้วปัสสาวะมากหรือปัสสาวะน้อยคะ
4: มันไม่ได้บ่อยนะคะกลางคืนอะค่ะลุกขึ้นมาครั้งเดียวอะแต่มันทำรบกวนการนอน
2: อ
4: ะเพราะมันบาง
2: โอ้โห
4: หลับไปนอนแล้วนอนไม่หลับ
2: โอเคถ้าอย่างนั้นก็คงตัดประเด็นเบาหวานไปเพราะมันแค่ครั้งเดียวถ้าเบาหวานเนี่ยมันจะหลายครั้งหน่อยในกลางคืนทีนี้ต
4: ้
2: องดูก่อนค่ะว่าก่อนนอนเราดื่มน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่า
4: ก็ไม่เยอะหรอกค่ะแล้วก็ก่อนนอนก็พยายามเข้าห้องน้ำปัสสาวะก่อนที่จะนอนทุกครั้งนะซึ่งเราเป็นเนี่ยค่ะอาจารย์ซึ่งเป็นได้ถ้
2: าอย่างนั้นลองปรับดูหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่เช้าอะค่ะจนถึง5 โมงเย็นเนี่ยเช้าเนี่ยประมาณสัก4 โมงเย็นเนี่ยเราก็กินน้ำได้ตามปกติแต่หลังจาก4 โมงเย็นไปแล้วเนี่ยเราใช้จิบน้ำเอาพอประมาณเพื่อไม่ให้เราตื่นมากลางดึกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการขับปัสสาวะแล้วเราไปหยุดมันเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ปัญหาก็คือนอนไม่หลับ
4: ค่ะ
2: ปัญหาคือนอนไม่หลับ
4: อาจารย์คะแล้วถ้าเผื่อเราใช้ยาหนวดแมวได้ไหมคะ บางคนก็บอกเอ๊ะมีเขาบอกว่าเออกินหญ้าหนอนแมวแล้วมันช่วยให้ไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนน่ะหมอทางวิทยุเนี่ยแหละแต่ไม่ทราบสถานีไหนจะได้
2: คือหญ้าหนอนแมวมันเป็นยาขับปัสสาวะค่ะ
4: เหรอ
2: หญ้าหนอนแมวคือยาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินหญ้าหนอนแมวแล้วเราไปกินตอนเย็นคืนนั้นเราก็ไม่ได้นอนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราอยากจะกินหญ้าหนอนแมวเพื่อขับปัสสาวะเนี่ยเราจะขับทำไมต้องดูก่อนนะแล้วเรามีหัวใจไหมมีความดันหายแล้วโอเคเหลือแต่ไขมันหัวใจไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาจะกินหญ้าหนวดแมวเนี่ยเราก็จะแนะนำบอกว่าอย่างนี้ใช้คู่กับใบเตยดีไหมคะเพื่อใบเตยเนี่ยรากเตยใบเตยเนี่ยมันจะช่วยบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาขับปัสสาวะเนี่ยถ้าเกินแรกมันถูกขับออกไปเยอะเกินไปหัวใจมันจะเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะเต้นไม่ค่อยสวยนะถ้าอยากทานหญ้าหนวดแมวเพื่อขับปัสสาวะแนะนำว่ากินเป็นช่วงเช้าค่ะ
4: ค่ะหลังอาหาร
2: กลางวันได้ไม่เกินเที่ยงนะคะหลังจากนั้นไม่กินแล้วไม่งั้นมันจะขับปัสสาวะอยู่อย่างนั้น
4: อ
2: ่ะ
4: เหรอทานหลังอาหารใช่ไหมคะอาจารย
2: ์หลังหรือก่อนอาหารก็ได้ค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ต้องขับปัสสาวะแน่นอน
4: เราเอาหญ้าหนอนแมวมาล้างสะอาดแล้วต้มน้ำแล้วดื่มเป็นน้ำใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวนี้เขามีเป็นชาแล้วค่ะเป็นชาแล้วก็สะอาดด้วย
4: อ๋อเหรอคะ
2: แล้วถ้าเราไปเอาเป็นต้น
4: เที่ยวนี่ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์
2: ต้มเคี่ยวก็ดีถ้าเราเด็ดต้นเป็นคือต้นไม้ทุกชนิดที่เวลาเราจะเด็ดมาทำยาค่ะอาจจะต้องมีอายุการใช้งานว่ายอดอ่อนขนาดนี้ใบขนาดกลางประมาณนี้สามารถเอามาใช้ได้มีสรรพคุณดีแต่บางทีเราไปเด็ดอะค่ะเราไปเด็ดใบไม้เราก็เด็ดหมดเลยเราก็จะเอาทั้งใบอ่อนใบแก่ใบกลางแล้วเอามาหมดเลยสรรพคุณยามก็จะเหวี่ยงไม่เท่ากัน
4: แต่
2: ถ้าคนที
4: ่
2: เขาเด็ดเป็นเขาจะเอาใบเพสลาดใบขนาดกลาง
4: ค่ะ
2: ค่ะเอาใบขนาดกลางมาใช้สักแค่หนึ่งกำมือสักแค่หนึ่งกำมือก็พ
4: อต้มน้ำเท่าไหร่คะลิตรนึงเหรอคะ
2: ต้มน้ำต้องต้มแบบต้มเนี่ยค่ะจากลิตรครึ่งจากลิตรครึ่งแล้วต้มเหลือหนึ่งลิตรพอ
4: ค่ะ
2: แล้วจะเหลือถ้าอยากเข้มข้นก็ลดเหลือครึ่งลิตรก็จะเข้มข้นแล้วก็กินแค่3 4ช้อนโต๊ะพ
4: ออ๋อต่อวันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะต่อมื้อแล้วก็กินแค่นั้นพอไม่กินอีกตอนเย็น
4: แล้ววันหนึ่งกินกี่มื้อคะอาจารย์กิน
2: มื้อเดียวพอแล้วค่ะ
4: มื้อเดียวพอแล้ว2ช้อนโต๊ะเน
2: า
4: ะ
2: ค่ะ2ถึง3ช้อนโต๊ะก็กินได้แล้วค่ะปลอดภัย
4: แต่ไม่ให้เลยเที่ยงขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณวิภาจากจังหวัดปทุมธานีอาจารย์ขาแล้วทานหญ้าหนวดแมวไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องทานไปตลอดไหมคะหรือว่าไม่ต้อง
2: ไม่จำเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่ด้วยกันมานานเราจะเห็นว่ายาถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กินเราก็จะแนะนำไปกินอาหารแทน
0: แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทานนี่เป็นเพราะอะไรคะ
2: ก็ต้องการเรื่องของแก้ปัญหาสุขภาพในช่วงนั้น
0: ๆ
2: พอปัญหาเรื่องสุขภาพมันดีขึ้นแล้วเราก็บอกหยุดทานเลิกกินซะแล้วก็เรากลับมาหามาปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารการกิน
0: อ
2: ย่างเช่นเมื่อกี้เราเลือกหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะสำหรับขับสวะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อก็คือปัสสาวะกลางคืนจะได้หายไปอันนั้นเขาก็ฟังมาจากอีกรายการหนึ่งใช่ไห
0: ม
2: แต่ยาขับปัสสาวะที่เป็นอาหารก็มีเรารู้จักกันดีในนามว่าตะไคร
0: ้ค่ะ
2: ตะไคร้ปลอดภัยกว่าหญ้าหนวดแมว
0: อ๋อกินตะไคร้
2: ตะไคร้ปลอดภัยกว่าหญ้าหนวดแมวก็คือใช่นอกจากขับลมแล้วก็ขับปัสสาวะด้วยแต่เราบอกว่ากินตะไคร้ตอนมื้อเย็นเราบอกไม่แนะนำเดี๋ยวไม่ได้นอนเดี๋ยวขับปัสสาวะอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอายาขับปัสสาวะต้นแบบต้นเลยปลอดภัยเลยเรื่องตะไคร
0: ้ค่ะ
2: เรื่องตะไคร้และถึงขยับมาเป็นพวกหญ้าหนวดแมวหญ้าแพะหญ้าคาหญ้าไซอะไรก็แล้วแต่ค่อยขยับไปเรื่อยๆค่ะ
1: เอาละครับหนึ่งสายนะครับคุณเอ็มออนจากกรุงเทพสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์นะคะเพื่อชั้นอายุ87แล้วเป็นที่ผิวหนังรักษามาตั้งแต่โต3-4 ปีแล้วค่ะทุก
2: เป็นอะไรคะ
5: แล้วก็หมอบอกว่าผิวแห้งก็ให้ครีมมาทาจนปัจจุบันนี้อยู่รักษาที่ศิริราชได้มา2ปีกว่าแล้วก็ยังเป็นอยู่ค่ะมันเป็นเม็ดบริคันๆเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสิวเหมือนสิวอะค่ะแล้วเราก็ครีมที่หมอให้เนี่ยมาทายาน่ะแล้วมันพอมียุบแล้วมันก็ไม่หายค่ะมันก็ติดผิวหนังอยู่อย่างนั้นแล้วไปมันก็คันอีกค่ะก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร แต่มันเป็นไม่ได้เป็นผื่นไม่ได้เป็นอะไรแล้วมันคันตรงไหนมันก็เป็นตรงนั้นอะไรอย่างนี
2: ้คุณเอ็มออนคุณเอ็มออนอายุ80เท่าไหร่นะคะ
5: 87แล้วค่ะ
2: โอ้87นะคะ
5: ค่ะ
2: ยังสาวอยู่เลยนะคะเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะเราต้องดูสบู่กับอุณหภูมิน้ำที่เราอาบด้วยค่ะสบู่ที่ใช้เป็นประจำคืออะไรคะ
5: หมอให้อะไรเนี่ยเป็นน้ำยาอาบน้ำของอีอะไรเนาะเรียกไม่ค่อยถูกก็เป็น
2: ไรคุณหมอให้มาแล้วนะคะ
5: ค่ะ
2: ค่ะก็คือรับอุณหภูมิน้ำที่อาบด้วย
5: ค่ะมาทาตอนอาบน้ำเสร็จแล้ว
2: ค
5: ่
2: ะ
5: มันก็ไม่หายอะค่ะ
2: ก็คือเรายัง
5: มันก็
2: ได้ยิน
5: อย่างนี้อยู่เรื่อย
0: อาบน้ำอุ่นไหมคะ
5: ปีมาแล้วนะคะมันไม่ใช่ในน้อย
0: อาบน้ำอุ่นไหมคะ
5: น้ำอุ่นไม่ได้ค่อยอาบค่ะนอกจากหน้าหนาว
0: อาบน้ำเย็นปกติ
2: ก็ดีค่ะเราอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะออกจากห้องน้ำเนี่ยควรเอาผ้าชุบน้ำอุณหภูมิจากออกจากก๊อกธรรมดานี่แหละค่ะออกจากก๊อกธรรมดาที่มันเย็นหน่อยเนี่ยเอามาลูบผิวให้ทั่วแล้วก็แนะนำอยากให้ทานเบบี้ออยล์รู้จักเบบี้ออยล์ใช่ไหมคะตัวที่ยังอยากให้ตัวเปียกๆอยู่เนี่ยแหละตัวเรายังเปียกอยู่หยดเบบี้ออยล์ที่เขาทากับเด็กค่ะแล้วก็ถูให้ทั่วตามตัวเพื่อสร้างความชุ่มชื้นก่อนแล้วก็ผิวแห้งเนี่ยแสดงว่าคุณหมอนะเขาต้องเพาะเชื้อแล้วดูเชื้อหมดแล้วไม่พบเชื้ออะไรคงพบแต่อาการของเกล็ดผิวที่มันเปิดก็คือเกล็ดผิวมันแห้งคุณหมอก็เลยแนะนำให้ทาพวกนี้
0: ม
2: าเพียงแต่เราต้องผสมผสานกับการดื่มน้ำให้พอด้วยนะคะ
5: ค่ะวันหนึ่งแค่นี้หมาแน่เอง
2: ไม่ได้อะค่ะตอนนี้คุณเอ็มออนนั้นหนักเท่าไหร่คะ
5: 52ค่ะ
2: 52ก็ได้อยู่นะลิตรครึ่งต้องให้ได้สักลิตรครึ่งลิตร6อะไรเงี้ยค่ะ
5: ค่ะ
2: ดูสักลิตรครึ่งประหยัดต่ำอย่าเกินนั้นค่ะไม่ต่ำกว่านั้นควรจะได้ลิตรครึ่งเพื่อสร้างความชุ่มชื้นด้วยเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นไม่ได้เกิดจากแค่เอาโลชั่นทาแต่ต้องเกิดจากการกินน้ำด้วยค่ะมันก็จะทำให้ผิวเราไม่แห้งชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ลองใช้เบบี้ออย

0: ฝังเวลาจะว่างมันไม่ใช่ว่ามันจะออกหมดนะฮะพอเรานึกว่าหมดแล้วพอลุกขึ้นมันก็จะออกเองมันจะเป็นอย่างนี้ประจำค่ะมันไม่มันไม่สุดไง
1: มันก็มีส่วนค่ะแล้วก็หูรูดเราเริ่มไม่ค่อยจะแข็งแรงด้วยค่ะก็จะเย็นๆก่อนลาก่อนแล้วก็ในกรณีที่เราหลับแล้วเนี่ยมันช่วงการหลับมันสั้นมันไม่ยาวเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้กินยานอนหลับเพิ่มนะคือกินยาตามที่หมอให้เพียงแต่เราแนะนำให้กินยาหอมเพิ่มยาหอมเนี่ยจะเป็นอินทจักรก็ได้เทพวิจิตรก็ได้นวโกฏก็ได้ทิพโอสถก็ได้ยาหอมตำรับใดก็ได้ค่ะกินไม่ได้ช่วยให้หลับแต่การงานวิจัยมันมีนะคะงานวิจัยบอกว่ายาหอมที่กินนะคะมันทำให้ระยะเวลาในการหลับของเราเนี่ยยาวเพิ่มขึ้นยาวนานเพิ่มขึ้นก็คือคนที่กินยานอนหลับแล้วก็เอายาหอมกินร่วมด้วยมันก็ทำให้การหลับเนี่ยมีระยะเวลายาวขึ้นเป็นงานวิจัยค่ะ
0: ทานตอนก่อนนอนใช่ไหม
1: ตอนเย็นก็ได้ก่อนนอนก็ได้ค่ะถ้ากลัวจะลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็ไปกินตอนเย็นเอาไม่ต้องไปกินก่อนนอน
0: อ๋อค่ะเพราะว่าคุณหมอปัจจุบันนี้คุณหมอให้แปดกล้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้แปดกล้วยกับวิตามินบีรวม
1: ค่ะ
0: มาให้ทาน
2: ค่ะ
0: อยู่ประจำอะค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะ
0: นะคะเนี่ยค่ะไอ้เรื่องนอนเนี่ยไปปัสสาวะกับเรื่องผิวหนังเนี่ยมันเป็นปัญหาสองอย่างค่ะ
1: เรื่องนอนก็ลองใช้ยาหอมดูนะคะว่ามันจะระยะยาวขึ้นเรื่องของปัสสาวะก็ต้องระมัดระวังอย่ากินอะไรที่มันช่วงมื้อเย็นที่เป็นการกินน้ำเยอะๆก็ลดลงหน่อยค่ะแล้วก็ไปกินเอาเช้าจนถึงบ่ายๆพอ
2: ค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะ
0: เดี๋ยวค่ะอินทจักรทิพย์โอสถแล้วอะไรอีกคะ
1: นวโกฏ
0: แล้วอะไรคะ
1: เทพจิตค่ะ
0: อันนี้เป็นของทั่วไปใช่ไหมมีขาย
1: ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วค่ะในโรงพยาบาลก็มีขายรู้สึกของอภัยภูเบศก็มีขายนะคะก็ลองดู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าของที่คลินิกต้องมาพบหมอที่คลินิกถึงจะจ่ายออกไปได้ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะคุณเอมออนอายุ87เนาะเสียงยังดูสดใสอยู่เลยนะคะ
3: ฟังของเราแข็งแรงจริงๆนะ
2: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อเบอร์โทรศัพท์022769718เดี๋ยวกลับมานะคะ
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
5: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 13:42 ค่ะกลับเข้ามาทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2นะคะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะ
3: ยังเปิดสายอยู่นะครับ022769718สำหรับโทรมาพูดคุย เรื่องปัญหาด้วยตัวท่านเองเลยหรือจะฝากคำถามมาทาง Facebook ก็ได้นะครับแต่ว่ามีบางท่านเนี่ยฝากคำถามมาด้วยการโทรศัพท์ก็มีแอบอาย

0: หนึ่งไม่อยากจะปล่อยเสียงนะครับก็ฝากคำถามมาเหมือนกันป้าแจ้วนะครับฝากถามเดี๋ยวรอสักครู่นะว่าถามอะไรกำลังพิมพ์อยู
1: ่
0: ตอนนี้คุณกักกมลฝากถามใน Facebook กับอาจารย์ว่าคุณป้าเนี่ยนะครับตื่นมาอายุ67ปีตื่นมาตอนกลางคืนเข้าห้องน้ำแล้วเหมือนจะล้มทรงตัวไม่ค่อยอยู่พอจะเป็นโรคอะไรได้ไหมครับแบบนี้
2: คือพอผู้สูงอายุอะค่ะการทรงตัวหรือการเรียกว่าบางคนก็ชอบยืนขึ้นมาแล้วมีอาการคล้ายๆบ้านหมุนทรงตัวลำบากเนี่ยเราก็จะแนะนำผู้สูงอายุเสมอว่าเวลานอนแล้วลุกขึ้นเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งสักพักหนึ่งก่อนเวลานั่งสักพักหนึ่งก่อนแล้วพอยืนอีกสักพักหนึ่งก่อนหลังจากนั้นค่อยๆก้าวเดินแล้วเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำอะค่ะอย่าปล่อยให้ปวดจนกระทั่งทนไม่ไหวเพราะเราจะไม่มีเวลาในการมานั่งพักยืนพักมันก็ต้องค่อยๆลุกค่อยๆเดินค่อยๆไปเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ปวดรุนแรงค่อยๆใจเย็นๆค่ะเพราะเราก็ระวังหูรูดเสื่อมและบ่อยมากที่ผู้สูงอายุรีบไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นเอาปัสสาวะตัวเอง
1: อ
2: ันนี้บ่อยแล้วก็เจอบ่อยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆส่วนเรื่องของถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเราต้องดูความดันด้วยค่ะมีความดันสูงความดันต่ำมีเรื่องน้ำในหูไหมมีหินปูนหลุดเคลื่อนหรือเปล่าหรือมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับระบบประสาทหรือเปล่าก็ต้องคอยดูด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียการทรงตัวแล้วก็อาการอ่อนแรงของการกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบร่วมบางคนมีกระดูกหลังเข้ามาร่วมบางคนมีขาอ่อนแรงเข้ามาร่วมบางคนมีกระดูกที่ถามว่าขาอ่อนแรงมาจากกระดูกหลังเนี่ยกระดูกทรุดก็ทำให้เกิดการอ่อนแรงของขาได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งระบบอาการทางสมองก็ทำให้เรามองเห็นโครงเคลงได้เหมือนกันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะที่แน่ดูโรคประจำตัวด้วยค่ะว่ามันส่งผลให้เกิดอาการนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะตอนนี้มีสายผู้ฟังเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
0: คุณสุชาติจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผมสวัสดีทุกคนครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับอาจารย์ผมมีอาการวิงเวียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
2: ความดันเท่าไหร่คะคุณสุชาติ
3: ความดันไปวัดกระโหลกบานก็130
2: ค่ะประจำเลยใช่ไหมคะแสดงว่าคุณสุชาติมีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงหรือเปล่าคะ
3: ด้วยสโตรกด้วยโรคหายใจไม่อิ่มด้วย
2: อ๋อค่ะแสดงว่ามีประวัติความดันสูงอยู่แล้วด้วย
3: ครับเคยมีครับแต่ตอนนี้กินยาก
2: ินยาอยู่เนาะ
3: ครับ
2: แล้ววิงเวียน
3: มันมีอาการวิงเวียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
2: คุณสุชาติต้องดูด้วยนะคะว่าก่อนกินยาเราความดันเราเท่าไหร่แล้วหลังระหว่างกินยาแล้วเนี่ยความดันเราลดลงเท่าไหร่และอาการขณะที่เราวิงเวียนความดันเราอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องดูด้วยเพราะบางคนกินยาแล้วความดันร่วงต่ำมากเกินไปก็มีอาการวิงเวียนได้เหมือนกันบางคนความดันขณะนั้นมันเกิดขึ้นความดันขึ้นมันก็ทำให้เราเกิดอาการปวดบ่าปวดคอไททอยแล้วก็ทำให้เกิดอาการวิงเวียนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันต่ำก็ทำให้เกิดวิงเวียนความดันสูงก็ทำให้เกิดอาการวิงเวียนต้องดูความดันขณะนั้นด้วยถ้าความดันต่ำเกินไประหว่างกินยาคุยกับหมอจะได้ปรับลดยาให้ถ้าความดันสูงกินแล้วควบคุมความดันยังควบคุมไม่ได้ก็ต้องคุยกับหมออยู่ดีเพื่อหมอจะได้ปรับยาว่าให้ควบคุมระดับความดันได
1: ้
2: ถ้ามีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านควรวัดในเวลาเดียวกันในเวลาเช้ากับเวลาเดียวกันในเวลาเย็นเพื่อจะได้ดูความดันตัวเองว่าเราอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหรือเปล่า
1: ค่ะ
3: งั้นขอถามอีกนิดหนึ่งไอ้คำว่าเครื่องวัดความดันเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานใกล้ๆเคียงกันหรือมาตรฐานเดียวกันไหมครับ
2: คือถ้าหมอเนี่ยเขาจะนิยมใช้ตลอดเนี่ยมันจะขยายตามอุณหภูมิห้องตามอุณหภูมิอากาศก็จะแม่นมากที่สุดซึ่งคนทั่วไปใช้ไม่ได้เราก็ใช้เครื่องวัดความดันที่มันเป็นเอาแขนสวมแล้วก็ใส่ถ่านเสียบปลั๊กเงื่อนไขใส่ถ่านเสียบปลั๊กพอเข้าใจใช่ไหมคะ
3: คือ
2: ว่า
3: การ
2: ต้องใส่ถ่านด้วยแล้วก็เสียบปลั๊กด้วยเพราะถ่านอ่อนเนี่ยถ้าถ่านมันอ่อนแล้วเราไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องวัดความดันของเราอ่ะไม่คงที
3: ่
2: ก็เลยต้องยืนยันว่าต้องใส่ถ่านและเสียบปลั๊ก
3: ต้องใส่ถ่านทุกครั้งไงไหมครับ
2: ใช่ต้องใส่ถ่านทุกครั้งและเสียบปลั๊กด้วยทุกครั้งเพ
3: ื
2: ่อและไอ้เครื่องวัดความดันเราจะได้เสถียรจะได้เท่ากันทุกครั้งไปไม่งั้นเดี๋ยวถ่านอ่อนมันก็จะทำให้วัดได้ไม่ปกติ
3: อ๋อครับผม
1: ค
3: ่
1: ะค่ะคุณสุชาติ
2: การจะมีความดันด้วยนะ
3: มีอะไรพอจะช่วยหายวิงเวียนได้ไห
1: ม
2: ก็ต้องอยู่ที่ยาวัดยาลดความดันของผู้สูงอาย
3: ุอยู่ที่
2: นี่โอเคหรือเปล่า
3: เท่าที่ผมสังเกตมาพอตื่นเช้ามาก็พอจะอันนั้นคราวนี้ไปออกกำลังกายแต่ผมชอบออกกำลังกายแรงนิดหน่อยเนาะชอบกินได้ยาระยะทาง20 30กิโลอย่างเงี้ยน่ะมันก็วิงเวียนอีก
2: แล้วโดนแดดหรือเปล่าคะ
3: เออก็ออกช่วงเช้าตี5ก็ออกไป2โมงก็ถึงบ้านอย่างงี้น่ะ
2: โอเคโอเคดีค่ะดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ขี่จักรยานไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกค่ะค่อยๆไปแล้วก็ต่อเนื่องก็ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องตากแดดเหงื่อไม่ได้ออกมากก็ดีแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับมาถึงปุ๊บวัดความดันด้วยนะคะ
1: คร
2: ับแล้วก็ก่อนนอนหรือมื้อเย็นก็วัดความดันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญความดันไม่คงที่เนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญเช่นกินอาหารรสเค็
1: ม
2: ก็ทำให้ค่าความดันขึ้นได้เหมือนกันมีความเครียดความวิตกกังวลก็ทำให้ค่าความดันขึ้นได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะกินยาหอมช่วยได้ไหมคะอาจารย์คะ
2: ช่วยได้ยาหอมช่วยได
1: ้
3: ยาหอมอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะแนะนำ4ตำรับนี้เท่านั้นค่ะอินทจักรเทพวิจิตรหรือบางคนก็เรียกเทพวิจิต
3: ร
2: ทิพโอสถนวโกฏพวกนี้ค่ะเราก็จะแนะนำ4ตำรับ
3: ได้ตัวหนึ่ง
2: ได้ค่ะตัวเดียวตัวหนึ่งถ้าเจอนวโกฏก็เลือกนวโกฏไปก่อน
3: ครับขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณสุชาติแนะนำบอกว่าต้องมีเครื่องวัดความดันไว้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ก็บางคนเนาะวัดที่บ้านเราไม่สูงเนาะแต่พอไปหาคุณหมอแต่ว่าเครื่องวัดมันเสถียรไหมคะไปที่โรงพยาบาลแล้วความดันสูงกันที
2: มันมีโรคนี้อยู่แล้วค่ะคือไวโค้ดไฮเปอร์เทนชันก็คือเห็นหมอหรือเห็นเสื้อขาวแล้วความดันมันขึ้นค่ะมันมีโรคนี้จริงๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูเครื่องวัดความดันที่บ้านเราด้วยค่ะว่าผ่านใส่มานานหรือยังแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กทุกครั้งเพื่อจะได้ไฟอะค่ะ
1: อาจารย์บอกนี่เห็นภาพ
2: มันจะได้เสถียร
1: เราก็เชื่อเนาะว่าความมันเครื่องมันบอกเราตรงแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากฐานอ่อนก็ได
2: ้ฐานอ่อนค่ะฐานอ่อนมันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของค่าที่ไม่เสถียรตัวก็ต้องคอยใช้บอกใส่ฐานเสียบปลั๊ก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับหนึ่งสายช่วงท้ายคุณกัลยาณีจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะอยากเรียนถามว่าความดันของร้อยสิบกว่าร้อยสิบกว่าเป็นความดันต่ำเปล่าคะ
2: ร้อยสิบกว่าตอนนี้คุณกัลยาณีอายุเท่าไหร่คะ
4: 66ค่ะ
2: 66ก็จะลุกนั่งลุกยืนก็ระวังหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ดีกว่าความดันสูงค่ะความดันก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นแต่จะสวยก็สัก120กว่าๆเนี่ย120กำลังสวยค่ะ
1: อืมค่ะ
4: อ
1: ๋
4: อ
1: นะคะ
4: คุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะมีคำถามฝากมา
0: อ
1: ีกคำถามนึงค่ะ
0: ใส่ใจสุขภาพด้วยอาหารการกินนะครับ ทานโกโก้แบบเพียวๆมาตลอดไม่ใส่นมไม่แตะคอฟฟี่เมดอยากจะหลีกเลี่ยงไขมันทรานแต่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยตรงนี้หลีกเลี่ยงพ้นไหมครับยังพอมีไขมันหลงเหลือไหมถ้าเป็นแบบนี้จัน
1: ป้าแจ้วถามมาจากนครสวรรค์ค่ะ
2: ก็ยังได้อยู่นะคะก็ได้ค่ะไม่เป็นปัญหาอะไร
1: ค่ะทานแล้วใส่นิดหน่อยได
2: ้ปัญหามันอยู่ที่น้ำตาลค่ะ
1: น้ำตาล
0: จะเป็นหวานเอาแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ก็จะใส่
2: หวานนิดหน่อยของเราไม่เท่ากันค่ะ
0: เออใช่ใส่น้ำตาลนิดหน่อย
1: ป้า
0: เจ้าขนาดไหน
1: ป้าเจ้าจากนครสวรรค์ถามมาก็คงจะเพื่อให้ความสบายใจนะแต่อาจารย์ห่วงน้ำตาล
0: น้ำตาล
1: ค่ะที่ไขมันที่ว่าเนี่ยใส่นิดหน่อยไม่เป็นไร
0: แสดงว่ากาแฟสำเร็จรูปเนี่ยมีรอบด้านเลยนะทั้งน้ำตาลไขมันมีทุกอย่างเลยจริงๆที่เป็นความเสี่ยง
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไปได้กาแฟดำจะดีที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์
2: กาแฟดำค่ะดีที่สุดแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามมาเรื่องมะเขือเทศค่ะคุณธงชัยถามมาจากชลบุรีถามว่าน้ำมะเขือเทศป้องกันต่อมลูกหมากโตได้จริงหรือเปล่าคะ
2: มันเป็นงานวิจัยค่ะมันเป็นงานวิจัยค่ะก็ถามว่าป้องกันได้ไหมโดยผู้ชายอายุสัก50กว่าต่อมลูกหมากก็เริ่มมาแล้วค่ะแต่จะมามากหรือมาน้อยเขาก็เลยแนะนำว่าก็รับมะเขือเทศรับมะเขือเทศมะเขือเทศก็ช่วยได้ส่วนนึงแต่มันมีปัจจัยอื่นเยอะแยะเลยค่ะที่เราทำให้เราเป็นเพราะฉะนั้นมะเขือเทศเป็นส่วนอาหารส่วนเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอพูดแต่มะเขือเทศก็จะกินแต่มะเขือเทศนะมันก็ต้องกินอย่างอื่นให้หลากหลายด้วยแล้วมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศที่โดนความร้อนก็จะมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสดค่ะ
1: ค่ะแต่ถึงยังไงก็ทานได้มีประโยชน์
2: ก็หลากหลายค่ะดีที่สุด
1: เป็นงานวิจัย
0: ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามคุณณรงค์เกียรติค่ะเขาคงฟังเรื่องของยาลมเห็นบอกว่าบางคนบอกฟังไม่ทัน
0: อยากจะ
1: ยาลมยาเขาบอกยาลมยาลมยาหอมนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเขาบอกฟังไม่ทันแล้วก็ขอถามว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างอาจารย์แนะนำเลยค่ะ
2: คือตอนนี้มีหลายบริษัทค่ะที่เขาทำออกมาขายตามร้านขายยาค่ะอย่างที่บอกที่บอกเทพจิตตอนนี้ก็มีขายทั่วไปที่โอสถก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนวโกรธเหมือนกันค่ะมีบ้างไม่มีบ้างอินทจักรเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตามร้านทั่วไปก็มีขายค่ะ
1: ค่ะอาจารย์แนะนำว่าทานตอนช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: แนะนำเลข5ถึงเลข7ค่ะเช่น 4:00 หรือ 5:00 น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: 6:00 หรือ 6:00
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเราพูดว่ายาลมใช่ไหมคะเพราะนั้นใช้คำว่ายาลมเนี่ยมันตรงมากที่สุดก็คือเวลาของลมเวลาของวาตะคือเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6ตั้งแต่บ่าย2จนถึง 6:00 แต่ตี2คงไม่มีใครมากินหรอกตี2ตี3ตี4อย่างเงี้ยเราก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณตื่นช้าคุณจะกินตอน 5:00 ก็ได้หรือคุณตื่นสายไปก่อนนั้นคือถึง6:00ก็ได
1: ้
2: สายตอนนั้นจะกิน7:00ก็ได้แต่นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดมีอาการคุณก็สามารถกินได้อีกแต่เพียงถ้าอยากกินคูณ2อยากให้ได้ประโยชน์ให้ตรงกับธาตุของร่างกายเราเนี่ยเราก็เลยแนะนำว่าเลข5เลข6เลข7หรือไม่ก็ตี5หรือ 5:00
1: ค่ะ
2: ก็กินแล้วเป็นประโยชน์ก็จะเหมาะกับธาตุของร่างกายมากกว่าค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ยังพอมีเวลาถ้าใครยังโทรศัพท์เข้ามาโทรได้นะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: 02-276-9718ค่ะมีคนถามถึงโรคพุ่มพวงค่ะคุณวิภาดาถามมาว่าขอรายละเอียดหน่อยน้องสาวเป็นโรคพุ่มพวงค่ะอาจารย์
2: คือโรคพุ่มพวงก็เป็นโรคเราก็รู้จักในโรคของภูมิตัวเองที่มันทำให้เกิดปัญหามันก็จะแพ้สารพัดละค่ะทุกอย่างแม้กระทั่งภูมิของตัวเองก็โจมตีตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่แนะนำให้กินยาทั่วไปถ้าจะต้องดูแลรักษาต้องมาคุยกันมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาหารต่างๆความเครียดความวิตกกังวลโดยเฉพาะการพักผ่อนถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอมีปัญหามากมายเพราะมันคือภูมิตัวเองที่เริ่มทำร้ายตัวเองค่ะ
1: ค่ะเป็นโรคที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้เนี่ยต้องพักผ่อนเยอะ
0: ๆ
1: นะคะโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่แข็งแรงเราก็จะเป็นโรคที่แทรกซ้อนเข้ามานะคะแต่โรคภูมิพวงนี้อาจจะค่อนข้างอาการหนักนิดนึง
2: อาการหนักค่ะต้องระวังค่ะ
1: ค่ะก็เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะหลายๆคนก็เป็นห่วงอยากให้ดูแลสุขภาพอาจจะแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงเวลานี้หน่อยนะคะว่าเราควรจะดูแลตอนนี้มีโรคโควิดระบาดที่สิงคโปร
0: ์
1: มีโรคเกี่ยวกับเรื่องของอีโบลามาด้วยอาจารย์แนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพหน่อยค่ะ
2: คือโควิดมันติดกันง่ายกว่าอีโบลาเยอะเลยค่ะ
1: แ
2: ล้วก็ระวังโควิดก็คือหวัดชนิดนึงเหมือนกันก็เป็นกลุ่มไวรัสเพราะฉะนั้นยังคงติดได้เหมือนเดิมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเห็นใครไอจามแล้วก็ออกห่างในที่ชุมชนก็คาดหน้ากากเหมือนเดิมค่ะม
1: ัน
2: ก็ช่วยได้ในระดับนึงก็ควรดูแลสุขภาพแล้วยังโดยเฉพาะตอนนี้ยิ่งหน้าร้อนด้วยไหนจะคาดปากอีกต้องใส่หมวกอีกกางร่มอีกมันก็จะเยอะแยะไปหมดเลยต้องคอยระวังดูแลสุขภาพอยู่ในแหล่งชุมชนก็ระวังหน่อยถ้าเรารู้ว่าเกิดการระบาดเกิดขึ้นตอนนี้เราไม่ได้ดูแค่โควิดอย่างเดียวนะคะต
1: ้
2: องดูแลเรื่องของฮีทสโตรกด้วยเรื่องของความร้อนซ
1: ึ่
2: งก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะแล้วก็การกระทบร้อนจัดๆหรือการข้างนอกร้อนวิ่งเข้าบ้านเปิดแอร
1: ์
2: ตากพัดลมก็เป็นการกระทบร้อนกระทบเย็นก็เป็นภูมิเหมือนกันทำให้เกิดหวัดแดดก็ได
1: ้
2: หรือหวัดจากที่เราโดนฝุ่นละอองทั่วไปก็ได้ก็คือภูมิแพ้หรือติดหวัดเลยก็ได้แต่เพียงแต่ตอนนี้หวัดทั่วไปเนี่ยในหน้าฝนน่ะฝนเริ่มมาหวัดก็เริ่มมาต
1: ้
2: องคอยระวังตัวเองด้วยไปไหนก็พกพาร่มไปด้วยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำไม่สะอาดหรือน้ำสะอาดมากก็จะช่วยได้ส่วนนึงเลยค่ะ
1: ค่ะก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เป็นฮีทสโตรกอาจารย์ว่าเราควรต้องทำยังไงให้ถึงหมอเร็วที่สุดเบื้องต้นนี่ต้องปฐมพยาบาลยังไงคะ
2: เสื้อผ้าค่ะคลายเสื้อผ้าออกถ้าหลายชั้นเอาออกก่อนค่ะแล้วเอาเข้าที่ร่มใช้น้ำลูบตามเนื้อตามตัวเรียกรถพยาบาลถ้ายังรู้สึกตัวอยู่ก็จิบน้ำค่ะแต่ฮิสโตกับความร้อนเนี่ยมันต่างกันถ้าเป็นลมจากลมแดดธรรมดาเนี่ยพวกนี้จะเหงื่อแตกอยู่นะคะพวกนี้จะเหงื่อแตกอยู่แต่ถ้าเป็นฮิสโตกเนี่ยเป็นลมไปแล้วหมดสติไปแล้วแต่ตัวแห้งไม่มีเหงื่อ
1: ค่ะ
2: พวกนั้นต้องรีบเอาน้ำ ตามตัวลูกค่ะแล้วก็ขายเสื้อผ้าออกแล้วก็หาอากาศให้ถ่ายเทถ้ามีใครมีพัดได้ก็ช่วยพัดมีพัดลมก็เปิดพัดลมก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เรียกรถพยาบาล
1: ค่ะให้ถึงมือหมอเร็วที่สุดนะคะ
2: แล้วก็แสดงว่าคนไข้ขาดน้ำด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ดื่มน้ำในช่วงหน้าร้อนหรือฤดูร้อนด้วย
1: ดื่มน้ำเยอะๆนะคะ
2: ใช่
1: ช่วยได้
2: เพราะเราเสียเหงื่อมาก
1: ค่ะตอนนี้อาจารย์ฝากเรื่องของสมุนไพรทิ้งท้ายแล้วก็เรื่องของคลินิกวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะพรุ่งนี้คลินิกเรายังเปิดตามปกติเหมือนเดิมค่ะ9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นค่ะท่านใดอยากตัดแว่นตาราคาถูกก็ไปได้ตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย 2เราไปวัดสายตาไม่เสียตังค์นะคะฟรีจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรกันแน่บางคนมาหาเราก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคตาเปล่าค่ะแค่สายตาสั้นแล้วก็ใช้แว่นผิดเบอร์เท่านั้นเองก
1: ็
2: จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลต่อไปแล้วก็ใครอยากบริจาคสมุนไพรสามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน .59 ค่ะปน .2 ปปน .1 สศาลานะคะปน .2 บางนากรุงเทพ10260โทรศัพท์ค่ะ02-706-2610ค่ะ
1: อืมค่ะอีกนิดนึงคุณวิภาดาถามมาโรคพุ่มพวงรักษาหายไหมคะ
2: ตอนนี้คุณหมอต้องให้ยาอยู่แล้วค่ะเพื่อควบคุม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ให้ภูมิมันเริ่มโจมตีตัวเองตอนนี้ก็ต้องดูก่อนว่าภูมิของคุณกินยายังไงแล้วยาที่เราจะช่วยยังไงเพราะยากดภูมิกินยาไทยแผนไทยก็ถูกกดไปเหลือครึ่งเดียวเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะคะ
2: ค่ะ
0: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้โทษที่ถิ่นไทยลาไปแล้วนะคะพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
0: จริงช่วงนี้อากาศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ
10: ์นางสาวพรชัยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความลื่นไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรกที่มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 6:00 น.พบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยขยายระบบเพื่อสำรองการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีส่วนกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วติดตั้งดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอขึ้นกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันสักสิบประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการคลังสรุปรายงานผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักยอดลงทะเบียนทะลุสถิติใหม่700,000รายต่อวินาทีช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านราย
11: นายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านรายทำสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง 700,000 รายต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตกว่าเท่าตัวโดยระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังมีอาการหน่วงเพียงเล็กน้อยในช่วง6นาทีแรกแต่ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขและกลับมาใช้งานได้ตามปกติทันทีพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกกว่า7ล้านสิทธิ์ ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมมุ่งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายพร้อมเตือนขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Food Delivery โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนกศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสูง9ชั้นพังถล่มในจังหวัดปัมปังกาของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและสูญหายอีก17รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองแองเจเลสซิตี้ในจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าเหตุอาคารสูง9ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่เมืองแองเจเลสซิตี้เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น4รายและสูญหายอีก17รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนายวินส์ดิซอนปลัดกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแม้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดเหตุยังเต็มไปด้วยอันตรายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
15: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
14: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
15: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
14: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
15: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
14: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
15: ใช่จ้ะ ช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแรงนี้ไปด้วยกันได
16: ้ภัยแรงไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
17: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราไม่ทุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
18: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
19: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
18: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
19: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
18: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
19: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
18: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
19: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
18: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
19: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
20: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
21: ล้อมรักให้ครอบครัวเสมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15นาฬิกา35นาทีรายการบุรีรัมย์สระแอง16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินทินอีสานใต้สวทนครพนม16นาฬิกา30นาทีเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา40นาทีรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีเสนอรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและช่วงเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลานี้ 14.15 น. ท่านคะต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

0: ดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะหมุนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำเข้ามาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันด้วยนะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะสำหรับช่วงแรกค่ะมาติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ยังมีเรื่องราวน่าสนใจให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันอีกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมค่ะพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมวันนี้เรายังคงอยู่นะคะที่บ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมค่ะวันนี้นะคะกับ EP สุดท้ายหลังจากที่เราเดินทางกันมา4 EP ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟัง4ตอนนะคะที่พื้นที่บ้านกระเจานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของดนตรีตามฤดูกาลต่างๆนะคะว่าแต่ละช่วงฤดูกาลต่างๆมันมีงานอะไรนะคะให้เราเนี่ยได้เล่นได้สนุกสนานกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละฤดูกาลอย่างฤดูฝนนี่มีอะไรให้เล่นคะมีงานอะไรให้เล่นบ้าง
2: ครับผมโดยปกติแล้วนะครับฤดูฝนนี่จะเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับเป็นช่วงเข้าพรรษาที่พระเข้าพรรษาแล้วปกติเนี่ยจะงดนะครับงดงานรื่นเริงงานพิธีต่างๆเนี่ยจะไม่จัดช่วงหน้าฝนเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศที่จะไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะครับแต่ว่าจะมีอยู่ช่วงพิธีหนึ่งนะครับที่อยู่ในช่วงเข้าพรรษาหรือหน้าฝนก็คือการแซนโดนตาแซนโดนตาจะจัดขึ้นนะครับในเดือน10นะครับในจะอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับจะมีแค่ช่วงเดียวนะครับที่ชาวบ้านจะมาเล่นเพลงนะครับก็คือวันแซนโดนตาพอเราเส้นไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้วในช่วงเย็นเราก็จะรวมญาติกันนะครับกำหนดเล่นเพลงรื่นเริงต่างๆนะครับแต่ไม่มากจะเล่นแค่ในช่วงเวลาแค่เย็นนั้นเย็นเดียวเท่านั้นอันนี้คือฤดูฝนครับ
1: ค่ะวันนี้เราลืมบอกกันไปว่าน้องโจ้เนี่ยยังอยู่กับเรานะแล้วก็มาพูดคุยถึงในเรื่องของดนตรีนะคะในแต่ละช่วงฤดูกาลต่างๆพูดถึงหน้าฝนไปแล้วแล้วหน้าต่อไปต่อจากหน้าฝน
2: หน้าหนาว
1: หน้าหนาวหน้าหนาวเขานิยมเล่นในงานอะไรบ้างคะน้องโจ
2: ้ครับหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็เสร็จจากกิจการงานทำนาแล้วนะครับเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขายข้าวได้ตังค์แล้วฉะนั้นแล้วนะครับงานรื่นเริงต่างๆก็จะเริ่มมีเข้ามานะครับนับตั้งแต่งานกฐินนะครับงานกฐินบุญกฐินงานวัดต่างๆนะครับนักดนตรีของเรานะครับก็จะได้เปิดวงนะครับเปิดวงไปเล่นเพลงในงานพิธีต่างๆก็จะเป็นงานรื่นเริงเป็นหลักๆเลยนะครับงานรื่นเริงงานบวชงานแต่งต่างๆนะครับผมก็จะใช้วงกันตรึมเป็นหลักในการเล่นครับผม
1: ค่ะแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งฤดู
2: ใช่ครับต่อไปคือหน้าร้อนนะครับ
1: หน้าร
2: ้อนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าถือเป็นช่วงขึ้นปีใหม
1: ่
2: ของเราชาวไทยแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่ของชุมชนบ้านกระเจาด้วยนะครับเพลงที่ใช้เล่นในหน้าร้อนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่
1: ม
2: ตรดครับเรื่
1: ม
2: ตรดก็คือพิธีรำตรุษตรุษสงกรานต์เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยจะรวมตัวกันนะครับเพื่อนะครับรวบรวมปัจจัยนะครับใช้เสียงเพลงทำนองเสียงเพลงเนี่ยไปขอรับปัจจัยในแต่ละบ้านแต่ละบ้านอาจจะในหรือว่านอกชุมชนนะครับเพื่อรวบรวมกันมาถวายในการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารต่างๆนั่นเองครับ
1: ค่ะนี่ก็คือการแสดงในแต่ละช่วงฤดูกาลเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ไปติดตามรับชมรับฟังกันไปดูฤดูกาลแรกงานแรกอยากจะให้ฟังเพลงอะไรคะท่านโจ
2: ในช่วงของงานแรกนะครับในฤดูฝนแล้วกันนะครับ
1: ฝนค่ะ
2: ฤดูฝนนะครับก็คือในช่วงวันแซนโดนตานะครับว่าวันแซนโดนตาเนี่ยพอเราเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเล่นเพลงรื่นเริงนะครับเพื่อรับตายายนะครับเนาะว่าตายายได้เข้ามาแล้วเราเส้นตายายแล้วเราก็จะเล่นเพลงรื่นเริงก็จะเป็นเพลงเบ็ดตะเล็ดทั่วไปนะครับเป็นเพลงเบ็ดตะเล็ดทั่วไปเรียกว่าเพลงกันตรึมเบ็ดตะเล็ดนี่แหละครับนะครับส่วนคุณพ่อนะครับจะร้องเพลงอะไรมีเนื้อหาว่าอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันนะครับ

0: าศจบกันไปเมื่อสักครู่นี้กับกันตรึมหน้าหนาวนะคะจังหวะสนุกจริงๆนะน้องโจว่าสนุกที่สุดเลยของแต่ละฤดูกาลนะคะจบกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คงจะสนุกเช่นเดียวกันกับพวกเรานะคะทีนี้ไปดูฤดูกาลอีกหนึ่งฤดูนั่นก็คือฤดูร้อนฤดูร้อนนี่แตกต่างจากฤดูอื่นๆยังไงคะ
1: ครับผมฤดูร้อนนี้นะครับชื่อว่าเป็นช่วงที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวเขมรถิ่นไทยของเรานะครับฉะนั้นแล้วนะครับชาวบ้านกระเจ้าของเรานะครับก็จะมีหนึ่งบทเพลงประจำฤดูร้อนนะครับที่เราจะใช้เล่นในฤดูร้อนทุกๆปีนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือเพลงตรดนะครับการเรื่มตรดนะครับเนื้อหาก็จะเป็นการขอจตุปัจจัยนะครับจากชาวบ้านเนี่ยนะครับเพื่อรวบรวมกันไปถวายที่วัดนอกจากเป็นการรวบรวมจตุปัจจัยแล้วยังจะเป็นความเชื่อนะครับว่าหากว่าชาวบ้านเนี่ยได้เล่นตรดแล้วนะครับก็เหมือนว่าเป็นการขอฝนด้วยให้ในปีนั้นๆเนี่ยให้ฝนถ้าตกลงมาอย่างอุดมสมบูรณ์พร้อมสำหรับการทำงานในฤดูกาลต่อไปครับ
0: ค่ะจังหวะจะเป็นประมาณไหน
1: จังหวะนะครับก็จะแตกต่างจากกันตรึมนะครับที่จะมีคนร้องแค่คนเดียวหรือว่า2คนร้องไปเฉยๆแต่ว่าในรอบนี้นะครับจะมีคนร้อง1คนนะครับแล้วก็จะมีลูกคู่ทั้งหมดเลยนะครับในการช่วยรับนั่นเองครับ
0: ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทเพลงเรียกว่าเรื่มตรดเนาะกับฤดูหน้าร้อนฤดูร้อนกันนะคะไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ

0: ไก่นอจนหนาลัง
1: เจ้งาคูรเจ้ฉละนอเจ้ปั่นตะบงขนาย
0: อาเจ้กูรอเจ้ฉละแม่อ้อยเจ้ปักอาตะบงข

นียงอ้อยนอโรตีนาเนียงอ้ายตนามเซนเนียงอ้อยนอตำไรกรามกูเนียงอ้อยนอโรตีนาเนียงอ้ายตนามเซนเนียงอ้อยนอตำไรเนียงเนียงอ้ายตนามประเดเนียงอ้ายตนามปรองโอนอบางพาฮ่า

0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับบทเพลงเพราะๆในแต่ละฤดูกาลที่พาทุกคนเนี่ยมาฟังไม่ว่าจะเป็นกันตรึมนะคะเป็นดมตรดนะคะซึ่งตลอดช่วง4 EP ที่ผ่านมาที่เราอยู่ที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกว่ามีความสุขมากๆเลยน้องโจ้ได้ฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นกันตรึมนะคะจะเรียงนะคะรำตรดต่างๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยมาแค่4 EP เนี่ยเรายังรู้สึกมีความสุขขนาดนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องเราที่อยู่ที่บ้านกระเจ้าแห่งนี้จะมีความสุขขนาดไหนนะคะอยู่อย่างมีความสุขไปพร้อมกับในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่บ้านเรานะคะแล้วก็บวกกับมีผู้นำนะคะที่เป็นผู้ที่จะมาผลักดันด้วยจริงๆถ้าหากว่าพี่น้องเรารู้เล่นรู้ร้องแต่ถ้าหากว่าไม่มีผู้นำในการผลักดันนี้ก็คงจะไม่ถ้าหากว่าไม่มีก็คงจะไม่ได้มีการเจริญเติบโตหรือว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเหมือนทุกวันนี้นะคะทีนี้ในฐานะที่น้องโจ้เนี่ยเป็นเยาวชนรุ่นใหม่อยากจะฝากอะไรใน EP สุดท้ายนี้คะถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ครับผมก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากนะครับดนตรีพื้นบ้านนะครับผมดนตรีพื้นบ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆเนี่ยจะคงมีอยู่และมีต่อไปก็เนื่องด้วยจาก2คน1นะครับคือนักตัวนักดนตรีเองนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามอย่างนี้อยู่ต่อไปนะครับแล้วก็คนที่2ก็คือผู้ที่คอยสนับสนุนนะครับอย่างเช่นบ้านกระเจ้านะครับแล้วก็มีทางผู้นำชุมชนนะครับรวมถึงชาวบ้านทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านณตรงนี้นะครับเพราะว่าการสนับสนุนที่ดีที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให
0: ้
1: ได้นำสิ่งที่ดีงามเหล่านี้นะครับไปได้แสดงออกนะครับก็อยากจะฝากนะครับถึงเพื่อนๆนักดนตรีด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆนักดนตรีอีกเยอะเลยครับทั้งจากในบ้านกระเจ้าเองหรือว่าอยู่หมู่บ้านรอบๆเองนะครับก็อยากให้กำลังใจต่อไปนะครับเพื่อเราเนี่ยจะได้สืบสานนะครับวัฒนธรรมด้านดนตรีตรงนี้ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราสืบชั่วลูกชั่วหลานเราต่อไปนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะและในส่วนของงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยจะคงอยู่สืบต่อไปได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะพี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่จะร่วมกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ไว้นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณกำนันไกรวุฒินะคะแล้วก็พี่น้องชาวบ้านกระเจ้า

ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ที่อยู่กับเรามาตลอด4 EP นี้นะพ่อๆด้านหลังนี่ก็อยู่ด้วยกันมาตลอด4 EP เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรา2คนค่ะดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมย์พร้อมกับน้องโจ๊ะนะคะต้องลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะในรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำเข้ามาให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับหน้าที่ในการเมื่อสักครู่ก็ติดตามเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กันบ้างนะคะกับรัฐบาลค่ะเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยเที่ยวไทยรัฐ60-40นะคะผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้ค่ะหนุนรายได้ร้านค้าอำนวยความสะดวกประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40เข้าสู่ระบบเดลิเวอรี่เข้าไปค่ะเข้าสู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับร้านค้าและเครื่องดื่มนะคะเพราะมีความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลค่ะแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งท่านรองโฆษกก็บอกนะคะว่าประชาชนก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ค่ะเวลา18:00 น.ถึง21:00 น.นะคะโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทร้านประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็สามารถที่จะเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2519เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะจากนั้นกดแบนเนอร์ค่ะฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปแอปพลิเคชันเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนะคะเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมค่ะเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วเนี่ยร้านค้าก็จะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้นะคะโดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าและจะส่งถึงผู้บริโภคตามปกติเลยค่ะขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะรัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการชัยยุทธ์พลัส60-40นะคะจะเข้ากับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะแล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการนะคะรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญค่ะกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพประชาชนไปพร้อมกันค่ะเพื่อให้เม็ดเงินนะคะหมุนเวียนกระจายลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับรัฐบาลก็จะมีการเตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพื่อนๆทางไลน์ลอกค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคุณผู้ฟังนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่รัฐบาลกำหนดนะให้พี่น้องประชาชนกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะผ่านแอปเป๋าตังค์เนาะแล้วก็จะเริ่มลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ25พฤษภาคมจนถึง29พฤษภาคม2519เวลา 18:00 น.ถึง 22:00 น.นะคะจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ค่ะหรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคม2519นะคะแล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนนะคะคุณผู้ฟังรัฐบาลขอย้ำเตือนพี่น้องประชาชนเลยนะคะอย่าไปลงเชื่อนะมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสค่ะอาศัยจังหวะนี้แหละสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือว่าทักแชทหลอกว่าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้หลงเชื่อกดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระวังด้วยนะคะและตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่าโครงการช่วยไทยพลัส60-40เปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะซึ่งนางสาวพลเรก็บอกนะคะว่าหากพบข้อความที่มีลักษณะเร่งให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวนะคะอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลากำหนดให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยค่ะว่า
เป็นคนลวงของมิจฉาชีพนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินค่ะและเพื่อความปลอดภัยขอแนะนำวิธีการป้องกันตนเองจากข่าวปลอมดังนี้ข้อแรกนะคะอย่าเป็นคนลิงก์จาก SMS หรือว่าข้อความแปลกปลอมโครงการรัฐนะคะไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความค่ะ2 อย่าไปหลงเชื่อเพจหรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดียโซเชียลนะคะที่ไม่เป็นทางการคุณผู้ฟังตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายยืนยันก็คือเครื่องหมายถูกนะคะverify เนี่ยแล้วก็มีผู้ติดตามจริงนะแล้วก็การลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้เฉพาะแอปเป่าตังค์และก็ถุงเงินนะคะแล้วก็3อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเกิดพินOTP นะคะข้อมูลบัญชีธนาคารห้ามบอกใครเลยค่ะ4ก็คืออย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐธนาคารไม่นโยบายโทรขอ OTP หรือว่าให้โอนเงินนะคะ5ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งค่ะหากสงสัยโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือค่ะเพจที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะหากถูกหลอกหรือว่าพบเหตุผิดปกตินะคะแจ้งความออนไลน์ได้เลยค่ะไทย policeonline.gov.thโทรศัพท์หรือว่าโทรสายด่วน AOC นะคะสายด่วน AOC 1441นะคะตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังขอความร่วมมือประชาชนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นค่ะอาติดตามข่าวสุดท้ายของวันนี้กันเลยคุณผู้ฟังเป็นข่าวที่รัฐบาลเดินหน้านะครับ9มาตรการค่ะชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศนะครับภายใต้คอนเซปต์นะคะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนนะคะยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของชาตินะของประเทศคุณผู้ฟังโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือว่าพมเนี่ยก็เดินหน้าในการยกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนนะคะเพื่อเปิดพื้นที่ค่ะให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์นะคะภายใต้แนวคิดนะคะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศนะคะโดยแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ค่ะปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่นะคะยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้นะคะพร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นนะคะรวมถึงผู้สนับสนุนพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้การระบุด้วยนะคะว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญค่ะในการที่จะร่วมออกแบบประเทศดังนั้นเนี่ยการระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างพื้นที่นะคะแห่งโอกาสให้เด็กไทยนะคะได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงค่ะซึ่งรัฐบาลเชื่อนะคะว่าหากเด็กได้เด็กไทยเนี่ยได้รับโอกาสแล้วก็ระบบสนับสนุนที่ดีนะคะเด็กไทยก็จะสามารถที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการลงทุนเพื่ออนาคตของชาตินะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดเลยในการสาระสารพันกับสวท.โบริรัมย์ในวันนี้ค่ะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางจนนี้ค่ะดิฉันเรวดีคุณสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบและเร่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาน
8: ายสารสุภมาศอินสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกล่าวว่ามีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจึงเน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจึงสั่งให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในที่ประชุมต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
1: กระทรวงการคลังขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี
9: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากเดิมเดือนละ300บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในรูปแบบเดียวกันกับโครงการคนละครึ่ง ซึ่งยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งนั้นเครื่องมือทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์และโอกาสที่นำมาใช้โดยโครงการคนละครึ่งเดิมเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
10: บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนและติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหงโกลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการพบปัญหาคือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือซอฟต์แวร์โทรศัพท์ไม่รองรับแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดและประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังค์มาก่อนและต้องการสมัครใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการประชาชนต่างกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus ถือเป็นโครงการที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทางนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
12: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
14: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
15: ่เท่ากับ2สิลูก
14: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
15: ่4ไงลูก
14: ถ้าดึงบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
15: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
14: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
15: ่อไอ้ยะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนโดยคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมาจากนั้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติโดยคาดการณ์ภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10เทศบาลตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก
10: นายเทมส์ไกทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลลาวายอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภายใต้4โครงการสำคัญการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเพื่อเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้หลังพบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดไม่เท่ากันส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลลาวายจึงออกแบบรางระบายน้ำใหม่พร้อมก่อสร้างเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับระดับน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำและลดการสะสมของน้ำในพื้นที่อย่างไรเทศบาลตำบลลาวายได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมเตรียมกระสอบทรายและเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดในศูนย์การค้าหรูใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บราว20รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยว่าโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดที่บริเวณหน้าตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารศูนย์การค้าหรูในย่านกินซ่าใจกลางกรุงโตเกียวในวันนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลิ่นรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว20รายอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงค่อนข้างต่ำและมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งอาทิการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อปี2568หรือเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดไล่แทงในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายและระหว่างก่อเหตุคนร้ายฉีดพ่นของเหลวไม่ทราบชนิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ

คปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทีมอีสานใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เวลาดี4โมงเย็นค่ะกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับทีมงานสวทนครพนมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันภาวินีเทพคำรามค่ะ
1: ดิฉันคัทริยาศรีสุธรค่ะ
0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวสารนะคะในพื้นที่จังหวัดอีสานตอนล่างของเรากับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันนี้เช่นเคยนะคะรายการของเราก็ออกอากาศพร้อมกันทั้ง9จังหวัดในภาคอีสานตอนล่างและออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมเข้ามารับชมผ่านทางออนไลน์คึกคักกันเลยแต่ว่าเอ๊ยยังไม่มีคอมเมนต์เลยวันนี้เรามีท็อปิกอะไรที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมดีคะ
1: ค่ะก่อนจะเข้าสู่เรื่องสำคัญนะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศกันดีกว่านะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในประเทศไทยช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้
0: เสียงในไลน์ไม่ออกค่ะขออภัยค่ะเสียงในไลน์นะคะคุณผู้ฟังทางบ้านแจ้งมานะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้พี่บรรเทาทักทายมาในไลฟ์สดบอกว่าสวัสดียามเย็นสองสาวในเมืองบุรีรัมย์คลึ้มมืดฝนกำลังจะตกเสียงฟ้าร้องดังด้วยแต่ว่าเสียงของเราเนี่ยยังไม่ออกไลฟ์นะคะค่ะแต่ว่าเสียงทางวิทยุน่าจะได้ยินกันชัดเจนแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเราเล่าถึงพยากรณ์อากาศกันต่อค่ะเชิญน้องป๊อปปี้ค่ะ
1: ก็สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันและอ่าวส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เสียงทาง Facebook Live น่าจะมาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านด้วยทีมงานจากสวท101บอกว่าขอเสียงด้วยนะคะตอนนี้เสียงมาแล้วเนาะนะคะเป็นยังไงบ้างก็รายงานกันเข้ามานะคะส่วนในช่วงวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจากนั้นในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือนะคะก็จะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยภาคกลางด้วยนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
1: ค่ะข้อควร
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยนะคะค่ะสำหรับบ้านเราเมื่อก่อนหน้านี้เนาะไม่กี่ชั่วโมงก็มี
0: เสียงฟ้าร้อง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เสียงฟ้าร้องมาเป็นระยะนะคะพี่บรรเทาบอกว่าฝนตกแล้วนะคะที่บุรีรัมย์เสียงทาง Facebook มาแล้วด้วยพี่บุญเรียนที่รักบอกว่าเมืองแฝกลำปลายมาตรฝนมาสัก 2-3 เมตรแล้วก็ไม่มาเลยจ้ะ เหมือนมาให้ดีใจใช่มั้ยมาให้ดีใจนิดหน่อยนะคะช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงต้นฤดูฝนแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเชื่อมต่อกับฤดูร้อนก็ยังมีโอกาสในการที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ฝนช่วงนี้ก็ยังคงเป็นฝนที่มีลมด้วยนะเป็นฝนแบบลมแรงนะคะอย่างที่นครพนมเองก็เวลาฝนจะตกทีก็มีฟ้าร้องมาก่อน
1: ฟ้าแรงด้วย
0: นะคะก็ต้องเฝ้าระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าการจอดรถก็อย่าไปจอดใต้ต้นไม้หรือว่าใต้อาคารที่ไม่แข็งแรงหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพราะว่าเราจะเห็นจากหลายกรณีในข่าวนะคะที่แบบว่าอาจจะไปจอดรถใต้ต้นไม้โดยที่แบบตอนกลางวันแดดร้อนเปรี้ยงอย่างนี้แล้วพอแบบ เข้าไปในห้องประชุมหรือเข้าไปในที่ทำงานก็ไม่รู้ว่าฝนตกนะคะพอดูออกมาอีกทีโอ้โหกิ่งไม้หักทับรถอะไรแบบนี้ก็มีได้เหมือนกัน
1: ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: แล้วก็เรื่องของสุขภาพเองก็ต้องดูแลเหมือนกันนะคะอากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแดดร้อนจัดอยู่ดีๆฝนตกเสร็จกลับมาแดดร้อนอีกวันนึงมี3ฤดูเลยก็ว่าได้นะคะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นบ่อยมากๆ
0: อืมแล้วเดี๋ยวมีเรื่องของโรคระบาดในช่วงนี้ในช่วงหน้าฝนนี้มาฝากกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้คุยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนช่วงแรกของวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้เป็นเช้าแรกของการเริ่มลงทะเบียนนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปยกเว้นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะนะคะรัฐบาลได้เปิดร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้เพื่อหนุนให้ร้านค้านะคะได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือสั่งของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันสั่งของเนี่ยนะคะสั่งอาหารเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับร้านค้าและเครื่องดื่มและยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอป Delivery ได้ง่ายขึ้นแอป Delivery ที่ว่านี้ก็ยกตัวอย่างก็อย่างเช่น Line Man Grab Food Shopee Food Robin Hood นะคะหรือว่าถ้าในเมืองใหญ่ๆเขาก็จะมีเขาเรียกว่าขนส่งที่แบบหลากหลายขึ้นนะคะซึ่งก็จะได้เปิดให้บริการนะคะในการลงทะเบียนและประชาชนเองนะคะในส่วนของการใช้จ่ายทั่วไปเนี่ยจะใช้จ่ายได้ในวันที่1มิถุนายนแต่ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะคะซื้อสินค้าซื้ออาหารผ่านออนไลน์เนี่ยจะใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนในช่วง6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็จะสามารถเข้าร่วมแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ในวันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะสำหรับร้านค้านะคะก็จะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะโดยต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นก็กดที่แบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปนะคะเพื่อยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมค่ะเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วร้านค้าก็จะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบ Delivery ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าแล้วก็จัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกติค่ะขณะที่ร้านค้าก็สามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเช่นเดียวกันค่ะโดยรัฐบาลก็คาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นี้เข้ากับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับร้านค้ารายย่อยเพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ลดภาระค่าของชีพประชาชนไปพร้อมกันเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกระจายลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงค่ะ
0: ค่ะพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังล่ะคะเมื่อเช้านี้ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60/40กันเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะคะสำหรับประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนเนาะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ลงทะเบียนกันได้ซึ่ง60/40นี้หลายท่านก็น่าจะทราบกันแล้วว่าจริงๆมันก็คือโครงการคนละครึ่งเดิมนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยรัฐออกให้มากกว่าเดิมก็คือจากที่เคยรัฐ50เรา50รอบนี้ก็จะเป็นรัฐ60เรา40นะคะแต่ไม่ได้เป็นเงินให้เปล่านะคะเป็นเงินที่เราจะต้องเติมเงินเข้าไปสมทบเพื่อที่จะใช้จ่ายแบบ60/40นะคะเหมือนโครงการคนละครึ่งรอบที่แล้วแล้วก็ในส่วนของการใช้จ่ายเนี่ยก็เดือนละ 1,000 ใช่ไหม
1: ใช่
0: วงเงินเนี่ยเดือนละ 1,000 โดยไม่สามารถทบ
1: ไปเดือน
0: ต่อไปได
1: ้
0: นะคะเพราะว่าการใช้จ่ายในโครงการนี้เนี่ยเพื่อที่จะอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้กับร้านค้าเล็กๆที่อาจจะแบบเราไม่ต้องซื้อเยอะมากอย่างเช่นไปซื้อน้ำเต้าหู
1: ้
0: ถุงละ10 บาทถุงละ 20บาทอะไรแบบนี้นะคะตามร้านค้าข้างทางหรือว่าไปซื้อกับข้าวถุงข้าวแกงนะคะไปซื้อห่อหมกอะไรต่างๆตามตลาดนัดแบบนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านค้าเองก็ต้องสมัครเข้าร่วมด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะร้านค้าที่เข้าร่วมก็ต้องสมัครแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้ไปใช้จ่ายกันนะคะเริ่มใช้จ่ายได้1มิถุนายนนี้สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทันนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนสิทธิ์จะเต็มใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังสามารถเขาเรียกว่าคือสำหรับรายเก่าเนี่ยยืนยันสิทธิ์เฉยๆแต่สำหรับรายใหม่เนี่ยเหมือนจะต้องพิจารณา3วันทีนี้ใน3วันนี้เนี่ยก็อาจจะมีท่านที่ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติก็เป็นไปได้ก็จะเหมือนกับว่าคนที่ยังไม่ได้ลงก็อาจจะลงเพิ่มเติมได้อีกนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐไปด้วยนะคะแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงสำหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะไม่ต้องลงนะคะไม่ต้องลงทะเบียนในรอบนี้เพราะว่าเงินในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเข้าไปสมทบในค่าใช้จ่ายในบัตรให้ท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องมาลงทะเบียนรอบนี้นะคะกับบุคคลทั่วไปก็ย้ำกันด้วยเห็นพี่น้องแถวบ้านไงแบบป้าๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกังวลว่าแบบเอ้ยฉันมีบัตรอยู่แล้วแต่ฉันก็อยากไปลงทะเบียนกับเขาซึ่งเรามีสิทธิ์ส่วนนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปลงทะเบียนนะคะไม่ต้องทำอะไรค่ะในส่วนของเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บอกว่าจะคัดคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยคลังเขาบอกว่าเอาแค่นี้ให้ผ่านก่อนก็คือเอาไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยให้ผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งไปพูดถึงตรงนั้นอาจจะมีแต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะสับสนกันไปใหญ่นะคะ
1: พี่บรรเทาบอกว่าพี่ไม่ลงจะยกให้คนอื่น
0: โอ้น่ารัก
1: น่ารักมากเลย
0: จริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นความสมัครใจของเรานะเพราะว่าเราจะต้องออกเงินด้วยนะเวลาที่เราไปซื้อข้าวใช่ไหมสมมุติเราอยากจะกินอาหาร50บาทเราก็ต้องออกเงินไม่ใช่25บาทแล้วเนาะ
1: ไม่ใช่
0: เพราะว่ามัน60 40เนาะอันนี้คิดไม่ทันแล้วสมมุติเราอยากกินอาหาร
1: 100นึง
0: อยากกินอาหาร100นึง
1: ร้านก็
0: จะออก60บาทเราออกแค่40
1: ใช่
0: แบบเนี้ยแต่ถ้าเราอยากกินเราก็ต้องมีเงิน40บาทด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดต่างๆเราก็จะอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีจากญี่ปุ่นด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างช่วงนี้น่าจะหนาวหิมะตกหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าคนไปเที่ยวเยอะนะคะคนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่น
0: ค่ะพี่บรรเทาบอกว่าฟ้าร้องลมแรงหันไปฟังทางสวทบุรีรัมย์ก่อนนะฝนแรงด้วยได้เลยค่ะพี่บรรเทาขอบคุณมากนะคะฝนตกลมแรงอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เชื้อโรคนะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้เตือนเกี่ยวกับเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะแล้วก็นอกจากโควิดเองเนี่ยก็มีเรื่องของเชื้ออีโบลาด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นกังวลใจนะคะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศอันนี้คือหมายถึงระบาดในประเทศที่ว่านี้นะคะโดยปัจจุบันไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและสถานการณ์ระบาดในประเทศคองโกก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นด้วยแต่ว่าเชื้อไวรัสอีโบลานี้นะคะเป็นไวรัสคล้ายๆกับกลุ่มไข้เลือดออกจากไวรัสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคแพร่จากคนสู่คนได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่จะเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าหากว่าเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงภายใน3สัปดาห์ให้รีบพบแพทย์ทันทีวิธีป้องกันก็คือการล้างมือบ่อยๆหรือว่าล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวผลไม้ลิงและสารคัดหลั่งผู้ป่วยนะคะอันนี้คือในส่วนของการระบาดในต่างประเทศนะคะในส่วนของประเทศไทยนั้นยังไม่มีแต่ว่ามาประกาศแจ้งเตือนกันไว้ส่วนโควิด-19 ในประเทศไทยค่ะอันนี้ใกล้ตัวหน่อยก็คือเป็นสายพันธุ์NB.1.8.1 นะคะข้อมูลณวันที่23พฤษภาคมเนี่ยบอกว่าพบผู้ป่วยโควิด19สะสม 3,642 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมก็คือ1รายนะคะแต่ก็ยังไม่พบหลักฐานว่าเกิดการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วหรือว่ารุนแรงมากขึ้นแต่ก็ต้องเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนสังเกตอาการตัวเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มเสี่ยง608และหากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่คนหมู่มากก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆและหากมีอาการป่วยก็ให้รีบพบแพทย์คุณหมอบอกว่าโรคโควิดเนี่ยเรื่องของการกินร้อนช้อนใครช้อนเราเนี่ยเขายังสามารถใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนโรคหวัดเนาะช่วงนี้ก็มาพร้อมกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะค่ะ16:29 นะคะช่วงหน้าเราจะเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยไซเบอร์กันนะคะก่อนที่จะไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสวัสดีน้องไมค์กัญชพรด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะน้องไมค์อยู่ที่ไหนคะตอนนี้มาเยี่ยมสวทนครพนมมาจัดรายการเช็คอินที่อีสานใต้นะคะกะฝากความคิดถึงน้องไมค์ผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของคลิปเตือนภัยไซเบอร์กันต่อช่วงนี้เป็นช่วงของการบริโภคผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนนะคะก็มีเรื่องของมิจฉาชีพมาหลอกขายทุเรียนราคาถูกล่อตาล่อใจนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงเตือนภัยไซเบอร์กันค่ะ
2: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร
3: ์เพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาทุเรียนเนื้อแน่นหวานหอมและราคาถูกฟังคลิปนี้ก่อนนะคะช่วงนี้ตามเพจ Facebook และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆจะมีการสร้างเพจปลอมขึ้นมาซึ่งเพจปลอมที่สร้างขึ้นมามิจฉาชีพจะใช้วิธีการ copy รูปภาพจากเพจจริงมาทั้งหมดนอกจากนี้แล้วยังมีการยิงแอดโฆษณาพยายามทำให้มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นการหลอกลวงประชาชนทำให้มีการโอนเงินซื้อขายทุเรียนและทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ค่ะอีกวิธีนึงก็คือให้ผู้ซื้อเนี่ยโอนเงินมัดจำให้กับทางร้านซึ่งเป็นเพจปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าเงินมัดจำดูเหมือนจะเป็นเงินจำนวนที่น้อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนโอนเป็นหลักร้อยหลักพันคนมิจฉาชีพจะได้เงินไปเท่าไหร่คะ3วิธีในการเช็คว่าเพจนี้คือเพจปลอมที่จะหลอกเอาเงินจากผู้บริโภค1นะคะเพจทุเรียนปลอมที่มีการก๊อปปี้จากสวนทุเรียนดังจะมีการสะกดชื่อเพจด้วยอักขระพิเศษหรือว่าตัวอักษรพิเศษที่เพี้ยนไปเล็กน้อยจากเพจสวนทุเรียนดังจริงๆ2เรื่องราคาทางเพจปลอมจะทำราคาที่ถูกมากๆค่ะเพื่อเป็นการล่อใจให้ผู้บริโภคหลงเชื่อแล้วก็ซื้อนะ3เร่งให้โอนโดยทางเพจปลอมอาจจะอ้างว่าของมีจำนวนจำกัดต้องรีบโอนตอนนี้นะคะไม่นั้นสินอาจจะหลุดได้วิธีการเอาตัวรอดจากการโดนแก๊งทุเรียนชิปหลอกลวง 1. เช็คประวัติของเพจว่าเพจมีการเปลี่ยนชื่อบ่อยหรือไม่ค่ะ 2. เช็คก่อนโอนโดยสามารถนำชื่อ Facebook แล้วก็ชื่อบัญชีต่างๆที่เพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่นำไปเช็คผ่านแอปพลิเคชัน Cyber Check ของทางตำรวจไซเบอร์ค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ความชื่นชอบทุเรียนของเพื่อนๆมาเป็นช่องว่างในการให้มิจฉาชีพหลอกลวงเพื่อนๆในการซื้อขายในโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ค่ะ
0: ขอบคุณข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์นะคะในช่วงของเตือนภัยไซเบอร์นะคะช่วงสุดท้ายนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะพรุ่งนี้วันที่26พฤษภาคมนะคะส่งต่อให้กับสวท.มุกดาหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้เวลาดี 16:00 น.นะคะพบกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสำหรับช่วงหน้าติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวท.ทุ่งสงนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานสวท.นครพนมลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97 พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังน้ำตกพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และเสียงแห่งความปลื้มปิติของประชาชนที่ตั้งตาเฝ้ารอรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงแค่การเยือนธรรมชาติอันงดงามของภาคใต้หากแต่ยังสะท้อนพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมรำลึกถึงเรื่องเล่าแห่งพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากภาพเก่าในวันนั้นที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวนครศรีธรรมราชตราบจนถึงทุกวันนี้ติดตามเรื่องราวพระพันปีหลวงเสด็จน้ำตกพรหมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับผืนแผ่นดินไทยในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ
4: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
6: เมื่อวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2502บรรยากาศของเมืองนครศรีธรรมราชเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อข่าวการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังน้ำตกพรหมโลกได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดในยุคนั้นถนนหนทางยังเป็นทางลูกรังการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ป่าเขาไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันชาวบ้านจำนวนมากต้องออกเดินเท้าตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมารอเฝ้ารับเสด็จอยู่ริมทางบางคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองบางคนอุ้มลูกจุงหลานมานั่งรอด้วยความปลาบปลื้มเพราะถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้เห็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีอย่างใกล้ชิดเมื่อขบวนเสด็จมาถึงเสียงคำว่าทรงพระเจริญได้ดังก้องไปทั่วหุบเขาท่ามกลางรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความปิติของชาวบ้านทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้คนที่มาเฝ้ารออยู่สองข้างทางชาวบ้านที่มีโอกาสรับเสด็จในครั้งนั้นต่างจดจำภาพแห่งความประทับใจไว้ไม่รู้ลืมครั้นเสด็จถึงบริเวณน้ำตกพรหมโลกสายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินกลางผืนป่าที่เขียวชอุ่มดูงดงามราวกับภาพวาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสนพระราชหฤทัยธรรมชาติและป่าไม้ทรงทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างละเอียดขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปฏิสันถารกับชาวบ้านอย่างอ่อนโยนและเปี่ยมพระเมตตาผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ยังเล่าต่อกันมาว่าวันนั้นแม้จะมีสายฝนโปรยปรายลงมาเบาๆแต่ไม่มีใครยอมกลับทุกคนยังคงยืนเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขเพราะเพียงได้เห็นทั้งสองพระองค์ก็ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงการเยือนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแต่หากยังเป็นการทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ

0: การเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรน้ำตกพรหมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชและเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2502สะท้อนถึงพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งยังคงเป็นภาพแห่งความทรงจำสำคัญบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจวบจนถึงปัจจุบันพระเมตตาที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยมิได้หยุดอยู่เพียงการดูแลทุกสุขของประชาชนหากยังครอบคลุมถึงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัตถุโบราณวัตถุและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลังช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่จะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและอารยธรรมแห่งภาคใต้สะท้อนพระเมตตาและพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติเอาไว้อย่างงดงามติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
1: ช่วง

ณดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของภาคใต้เมืองนครศรีธรรมราชเมืองที่เปี่ยมด้วยร่องรอยแห่งศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานได้มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนคลังมรดกของแผ่นดินนั่นคือพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชซึ่งรวบรวมโบราณวัตถุและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภาคใต้ไว้มากมายย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2517นับเป็นช่วงเวลาแห่งความปราบปรื่มของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการนับเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติระดับภูมิภาคแห่งที่6ของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงพระราชพิธีสำคัญหากแต่ยังสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่เล็งเห็นคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะมรดกแห่งภาคใต้ซึ่งเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชาติโดยในพิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการตั้งพิพิธภัณฑ์ทัศสถานขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญอันเป็นศูนย์กลางความเจริญมาแล้วตั้งแต่โบราณสมัยนั้นเป็นการที่เหมาะและเห็นชอบด้วยเหตุผลทุกด้านศิลปะโบราณวัตถุในเขตจังหวัดต่างๆที่รวบรวมไว้แต่ละชิ้นมีความสำคัญและมีคุณค่ามากในเหตุที่เป็นวัตถุพยานที่จะใช้พิจารณาศึกษาเรื่องราวของอดีตได้อย่างไม่รู้จบจึงเป็นกิจเบื้องต้นที่ทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรมศิลปากรจะต้องบำรุงรักษาไว้ให้มั่นคง

0: จะปล่อยให้ทำลายสูญไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะหาวัตถุชิ้นใหม่อันใดมาทดแทนกันพร้อมกันนั้นก็จะต้องพยายามแนะนำชักจูงคนทั่วไปให้ทราบถึงกิจการบริการรวมทั้งประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากพิพิธภัณฑสถานเมื่อประชาชนได้รู้จักได้ใช้และได้รับประโยชน์จากพิพิธภัณฑสถานโดยกว้างแล้วจึงจะนับว่าเกิดประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น5ห้องประกอบด้วยห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จะแสดงสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินหรือกลองมโหระทึกสำริดที่มีอายุหลายพันปีที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการเอาตัวรอดของมนุษย์ในยุคโบราณห้องต่อมาเป็นห้องศาสนาพราหมณ์อินดูซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียตั้งแต่ก่อนเกิดศาสนาพุทธโดยมนุษย์ในยุคนั้นยังคงนับถือเทพเทวดาและพูดผีซึ่งมีรูปปั้นรูปเคารพเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อยุคนั้นเช่นพระวิษณุพระศิวนาตราชศิวลึงห้องที่3เป็นพระพุทธศาสนาซึ่งห้องนี้จะจัดแสดงหลักฐานศิลปะวัตถุตามพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาก่อนจะเริ่มรุ่งเรืองและสืบทอดมาในปัจจุบันส่วนห้องที่4เป็นห้องที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ประกอบด้วยผ้าเครื่องคร่ำเครื่องถมที่มีความวิจิตรงดงามและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและห้องสุดท้ายห้องเครื่องปั้นดินเผาทั้งส่วนที่เป็นงานฝีมือของช่างโบราณและส่วนที่มาจากการค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเช่นเครื่องลายครามจากประเทศจีนเป็นต้นซึ่งวัตถุโบราณที่จะแสดงไว้ทั้งหมดนอกจากจะสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปากใต้ผ่านการจัดแสดงที่มีชีวิตชีวายังได้ทำให้ผู้มาเยือนและอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าแห่งอารยธรรมคาบสมุทรไทยอย่างลึกซึ้ง
1: สำหรับพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานชาตินครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดของกรมศิลปากรนะคะก็มีความสำคัญในแง่ของการเป็นสถานที่ที่รวบรวมรักษาแล้วก็จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่พบในเขตภาคใต้ตอนบนนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ข้อมูลของมรดกศิลปะวัฒนธรรมสำหรับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรมศิลปากรเป็นอย่างมากค่ะก็คือท่านมีกระแสพระราชดำรัสว่าถ้าเกิดกรมศิลปากรเนี่ยไปเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ไหนเนี่ยท่านจะเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดให้ค่ะซึ่งการที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดให้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการให้เหมือนกับให้ประเทศเราเนี่ยได้ยึดมั่นในเรื่องของการดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะก็คือส่งเสริมให้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การที่ท่านเสด็จมาทรงเปิดเนี่ยค่ะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆที่มีการดำเนินการในช่วงต่อๆไปอะค่ะจริงๆแล้วการเสด็จของท่านนะคะก็คือส่งผลให้คนสนใจอยากจะมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นนะคะการสร้างความรับรู้ของพระองค์ท่านเนี่ยมันส่งผลไปถึงคนทั่วไปอะค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาดูมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยก็ทราบมาว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคใต้ที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดนะคะทำให้เขาอยากจะมาดูแล้วก็มาเห็นอีกทั้งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีการเก็บรักษาพวกอุปกรณ์เครื่อง ต่างๆที่ท่านใช้ในพิธีเปิดอะค่ะก็เลยเป็นของที่ประชาชนเนี่ยเขามักจะเข้ามาดูแล้วก็มีคำถามตลอดค่ะความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ปฏิบัติงานในกรมศิลปากรค่ะเพราะว่าเป็นหน่วยงานนึงที่พระองค์ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การได้ทำงานตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับการทำงานให้พระองค์ท่านเป็นการทำงานแทนพระองค์ท่านด้วยในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงการเสด็จเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นการจุดประกายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบจนปัจจุบันวันนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นอนุสรณ์แห่งพระเมตตาที่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านไทยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปหนึ่งในงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของภาคใต้คือจักษานย่านลิเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชงานฝีมืออันประณีตที่สะท้อนเอกลักษณ์และฝีมือช่างไทยได้อย่างงดงามวันนี้เรื่องราวแห่งพระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านการพัฒนางานหัตถศิลป์ย่านลิเภาให้ร่วมสมัยและก้าวสู่ระดับสากลอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ่าเขียวชะอุ่มแห่งภาคใต้มีพืชพื้นถิ่นขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มชื้นชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักและผูกพันกันมาอย่างช้านานนั่นคือหญ้าลิเผาเถาวัลย์ป่าขนาดเล็กที่มีเส้นเหนียวละเอียดและด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่โบราณได้สร้างสรรค์ให้เถาวัลย์ป่ากลายเป็นเครื่องจักสานเครื่องใช้ที่คงทนสวยงามก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ที่ละเอียดประณีตและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชยังมีชุมชนเล็กๆที่คงรักษาภูมิปัญญาโบราณอันทรงคุณค่าไว้ด้วยหัวใจนั่นคือกลุ่มจักสานบ้านลิเผาแหล่งรวมช่างฝีมือผู้สืบทอดศิลปะแห่งการจักสานหญ้าลิเผางานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใต้มาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการต่อยอดพัฒนาผสมผสานรูปแบบและลวดลายโบราณกับสมัยใหม่อย่างลงตัวจนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแต่กว่าที่งานจักสานลิเผาจะได้รับการยอมรับและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเส้นทางแห่งการอนุรักษ์ไม่ได้ง่ายดายนักเพราะกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มห่างไกลจากงานหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานจักสานลิเผาจึงได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังพระองค์มีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงให้คุณค่าความสำคัญการอนุรักษ์และต่อยอดหญ้าลิเผาผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมให้ร่วมสมัยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล
1: ของที่นี่นะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเริ่มจากคุณแม่ของแฟนคุณแม่ของแฟนก็ทำมาที่ว่าอย่างเขาก็เอาของป่าของตักน้ำไปขายตามตลาดในเมืองหน้าเมืองอะไรพวกนี้เขาไปเห็นร้านของที่ลึกที่หน้าเมืองเขาจะมีกระเป๋าหญ้าลิเผาขายอยู่เขาก็เอามาศึกษาแล้วก็มาทำลองทำดูเพื่อจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ว่ามีลูกหลานเยอะนะก็ต้องเลี้ยงครอบครัวไปใบหนึ่งที่ขายใบแรกเลยของเขาของแม่ก็ได้ประมาณ250บาทนะราคาตอนนั้นน่ะข้าวสารถังละ16บาท250บาทถือว่าเยอะมากก็ เลยถามต่อเรื่อยๆจากชุมชนทุกชุมชนในกลุ่มใกล้เคียงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราไปออกร้านนิดนึงเราจะเจอลูกค้าบางกลุ่มที่เขามาถามเราว่ารูปแบบอื่นมีไหมลวดลายอื่นมีไหมเราก็เอาคำถามตรงนี้ของเขาเรามาพัฒนารูปแบบให้แตกต่างให้มีรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นให้มันจอกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับทำให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพด้วยจากงานกรีดยางพอเรากรีดยางตอนแรกเสร็จแล้วสามารถเราทำกระเป๋ายืมเขาเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้และมีคือเลี้ยงชีวิตรอดมากขึ้นนะให้มีวิธีชีวิตที่ดีขึ้นไม่อยากให้หายไปนะเรากำลังหารุ่นใหม่ก็อย่างลูกชายผมก็ทำได้แล้วก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่มันทำให้งานหัตถกรรมพวกนี้สูญหายไปให้มันมีอยู่ตลอดไปครับด้วยพระองค์หญิงจัดงานประกวดลายผ้าผ้าไทยแต่หนุกประกวดลายผ้ามา4ปี5ปีนี้แล้วประกวดลายผ้าได้ผ้าพระราชทานตัวนี้ได้สิริพัฒนาพรเพื่อให้ชาวบ้านน่ะพัฒนารูปแบบของลายให้ดีขึ้นให้ทันกับทันยุคทันสมัยใจนะที่ว่าองค์ท่านได้ส่งเสริมตรงนี้ให้ชาวบ้านได้มีอยู่ดีกินดีได้มีอาชีพทำได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับ
0: กลุ่มจักสานบ้านลิเผาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่น้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นทั้งการเตรียมเส้นหญ้าลิเผา การย้อมสีธรรมชาติและเทคนิคการจักสานอันละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความชำนาญและความอดทนจากสองมือของชาวบ้านผลงานจักสานย่านลิเผาถูกพัฒนาให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งกระเป๋ากล่องเครื่องประดับและของตกแต่งที่ยังคงกลิ่นอายแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความงดงามทางศิลปะจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั้งในและต่างประเทศเหนือสิ่งอื่นใดงานจักสานแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักในบ้านเกิดเป็นเรื่องราวของชุมชนและเป็นบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจุดประกายให้ภูมิปัญญาไทยยังคงมีลมหายใจวันนี้กลุ่มจักสานบ้านลิเผายังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งงานจักสานด้วยหัวใจแห่งความภาคภูมิใจและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีที่ทรงสืบสานคุณค่าของภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปจากเส้นใยธรรมชาติอันเรียบง่ายสู่หัตถศิลป์ล้ำค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยและพระเมตตาที่ทรงห่วงใยงานศิลปาชีพของประชาชนโดยเฉพาะงานจักสานย่านลิเผาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้รับการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์จึงเปรียบดังแสงส่องทางที่ช่วยรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และยังคงสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยตราบจนถึงทุกวันนี้และนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวททุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุอีก70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการในวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจาย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ย
6: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
12: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้มีร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 400,000 ร้านค้าพร้อมทั้งเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมาก
13: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่จังหวัดขอนแก่นหลังระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียนสำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
3: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
14: นายวิบูลย์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลเชื่อสนธิพันธ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
16: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
17: แค แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
18: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
19: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
20: เป็นอะไรล่ะพี
19: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
20: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
19: เราจะทำยังไงดีล่ะ
20: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
21: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
22: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
23: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั่งนี
22: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
23: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
22: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
23: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
22: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
23: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
22: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
23: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
24: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
25: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
26: หึไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
25: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
26: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
27: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
28: ที่น
0: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

วันที่25พฤษภาคม2569กรมควบประพฤติกระทรวงยุติธรรมโดยชมรมทวีนัมเบอร์วันสำนักงานควบประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองนำโดยนายชัยสิทธิ์เครือสูงเนินผู้อำนวยการสำนักงานควบประพฤติและประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกแกนนำได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับชมรมทวีในเมื่อวันโรงเรียนถนนหักพิทยาคมซึ่งมีนายทศพลศรีสมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการลงนาม MOU ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและพัฒนาเครือข่ายทวีในเมื่อวันให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยจะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเครือข่ายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของชมรมให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างการประชุมจัดขึ้นณห้องประชุมชมรมทวีในเมื่อวันโรงเรียนถนนหักพิทยาคมบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันศึกษาที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เยาวชนและประชาชนลดปัญหายาเสพติดและ

เสริมสร้างพลังบวกในชุมชนอย่างยั่งยืนโรงเรียนหัวเขียวจัดประชุมผู้ปกครองสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตนักเรียนวันที่24พฤษภาคม2559โรงเรียนหัวเขียวจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนณห้องประชุมเจียรพันธ์ได้รับเกียรติจากดร.เสกสรรธีรวณิชประธานกรรมการบริหารโรงเรียนหัวเคี้ยวมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและคณะครูร่วมให้งานต้อนรับผู้ปกครองอย่างอบอุ่นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญหลายด้านได้แก่การมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลสอบโอเน็ตสูงโดยดร.เสกสรรธีรวณิชการรับฟังนโยบายการศึกษาจากนายแพทย์วรเศษศักดิ์สิรินุกูลหัวหน้าฝ่ายการศึกษาการแนะนำครูต่างประเทศและผู้บริหารฝ่ายต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดกับผู้ปกครองการเสวนาในหัวข้อการเลี้ยงดูและการวางแผนการศึกษาให้กับบุตรหลานโดยคุณรัชพลไกรสิทธิดาคุณพ่อน้องสมิธการแนะนำโปรแกรมดูผลการเรียนรายบุคคลโดยคุณพัฒนะพงจริยากรรมการบริหารโรงเรียนปิดท้ายด้วยการพบปะคุณครูประจำชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการดูแลนักเรียนการประชุมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองแต่ยังเป็นการร่วมมือกันวางแผนอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบสะท้อนถึงความตั้งใจของโรงเรียนหัวเคี้ยวในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการดูแลนักเรียนทั้งด้านวิชาการและคุณภาพชีวิตรัฐมนตรีพลาดอนเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยยอดใจรัฐวันแรกคึกคักเพียง25นาทีแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า10ล้านสิทธิ์พร้อมเดินหน้าทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จวันที่25พฤษภาคม2559นายพลาดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยยอดใจรัฐในวันแรกซึ่งพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัดเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดพบว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยในช่วง25นาทีแรกหลังเปิดระบบมีผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า10ล้านสิทธิ์และเหลือสิทธิ์คงเหลือในระบบเวลานี้อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์จากโควต้าทั้งหมด30ล้านสิทธิ์แรกสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์นั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเลยเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่าผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบรายได้ต่อปีการถือครองที่ดินและสถานะการประกอบธุรกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนโดยในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13.2 ล้านรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติส่วนความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณในระยะที่2นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดสรรซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อวางกรอบแนวทางและระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปยกเรื่องสภาเด็กและเยาวชนรัฐบาลเดินหน้าก้าวมาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมกับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนวันที่25พฤษภาคม2519ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดย
กระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านก้าวมาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อปรับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าหากเด็กไทยได้รับโอกาสและมีระบบสนับสนุนที่ดีเด็กไทยจะสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพและนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยรัฐ60-40ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์15 มิถุนายนนี้นางสาวลริดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัด60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันDelivery ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบ Delivery ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าและจัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินต่อไปเป็นข่าวบริการเข้าประกวดราคาค่ะปศุสัตว์จังหวัดลำได้แนะนำให้เจ้าของสุนัขและแมวพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงเนื่องจากหลายคนยังเข้าใจผิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะเกิดขึ้นเฉพาะในฤดูร้อนแต่ในความเป็นจริงโรคนี้สามารถเกิดและระบาดได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวที่ทำให้สัตว์หงุดหงิดง่ายและมีโอกาสกัดและข่วนสูงขึ้นหากถูกสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดข่วนหรือเลียบริเวณบาดแผลถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือบาดแผลเล็กน้อยจนไม่มีเลือดออกควรรีบปฏิบัติตามหลักสำคัญดังนี้คือล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินข้อควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด
หยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกนช.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าเนื่องจากประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภัยแล้งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2519แนวทางที่ประชาชนควรปฏิบัติใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันสำรองน้ำอย่างเหมาะสมไม่กักตุนเกินจำเป็นติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกพืชใช้น้ำน้อยลดการใช้น้ำเกิดจำเป็นตรวจสอบท่อส่งน้ำหรือระบบประปาไม่ให้มีรอยรั่วไหลต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างวันละ540บาทคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกมีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ผู้สนใจสามารถยื่นเป็นสมัครเรียนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044696015ต่อ101เปิดสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายน2519ในวันและเวลาราชการติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.vram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่อน

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีได้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬด้วยทรงที่ได้ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงได้ทรงโปรดให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่พี่น้องประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแหละครับโดยมีประชาชนในจังหวัดบึงกาฬและก็ใกล้เคียงจังหวัดบึงกาฬกันด้วยได้เดินทางมารับบริการทางการแพทย์จำนวน142คนมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน6รายแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จไปพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายแล้วในการนี้ได้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการที่ชื่อว่าสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากแผ่นดินไทยจากประเทศไทยแล้วครับด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยในสุขภาวะอนามัยของพี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ก็ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวครับไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวา าระครบ100ปีที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วครับโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและก็ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจะจัดขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางกันด้วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศก็จัดกันด้วยครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายตลอดจนทุกภาคส่วนแหละครับได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็หนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสกันแหละครับเพื่อต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสเขาแหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทได้แก่บริษัทไทยยูเนี่ยนยุโรปจำกัดบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดและบริษัทมัดแอนฮาวจำกัดครับเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในทางฝั่งยุโรปและครับตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติดังต่อไปนี้ครับนั่นคือมิติที่1คือว่าสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีเรียกเก็บสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยนั้นมีโอกาสเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นแหละครับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าด้วยครับส่วนมิติที่2นั้นเป็นการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะจึงได้เสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปกันด้วยได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลเขาก็จะเดินหน้าผลักดันและก็นำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคาร Exim Bank ของประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อที่จะออกแบบมาตรการส่งเสริมกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างโดยได้มีการเปิดโต๊ะหารือกับเทบ้าดึงเทคโนโลยียุโรปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์ปีแอร์จาฟรีประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปหรือเทบ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทบ้านี่แหละครับในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยผลการหารือเลยครับว่าทุกเทคโนโลยีหรือข้อเสนอแนะที่เทบ้านำเสนอมานั้นจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับโดยในการหารือทางคณะกรรมการเทบ้านี้ได้นำเสนอประเด็นครอบคลุม4ด้านสำคัญดังต่อไปนี้ครับด้านที่1คือด้านยานยนต์และความปลอดภัยทางถนนครับโดยทาง างเทบ้าได้นำเสนอความสำเร็จของยุโรปที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง 60% เลยทีเดียวพร้อมเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาขยายการบังคับใช้ระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ขนาดทั่วไปกันด้วยจากปัจจุบันที่กฎหมายไทยนั้นบังคับใช้เฉพาะรถขนาด 1,200cc ขึ้นไปเท่านั้นแหละครับในด้านที่2คือด้านการบินและเทคโนโลยีดิจิทัลทางเทบ้าก็ได้ตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของสนามบินของประเทศไทยแล้วครับท่ามกลางปริมาณผู้โดยสารที่มันหนาแน่นหนาแน่นขึ้นรวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานกันด้วยในด้านที่3นั้นเป็นด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดยคณะกรรมการเทบ้าได้เสนอประเด็นปัญหาความแออัดของท่าเรือแหลมฉบังที่กระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้าพร้อมสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์กันด้วยครับและในด้านที่4นั่นก็คือในด้านการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางซูเปอร์ยอชระดับภูมิภาคซึ่งทางเทบ้าได้มีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมนี่แหละไปจัดตั้งบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวแบบ One Stop Service ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเรือซูเปอร์ยอชเข้าประเทศไทยครับแล้วในช่วงสุดท้ายของการหารือในครั้งนี้ทางประธานเทบ้าก็ระบุว่ายินดีแล้วครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ทางกระทรวงคมนาคมในด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำในฝั่งยุโรปเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกหรือเอเปก Ministers Responsible for Trade Meeting MRT 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่เมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยการประชุมในครั้งนี้นั้นก็เป็นเวทีการประชุมสำคัญประจำปีของรัฐมนตรีด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วครับโดยมุ่งเน้นการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจในการรักษาระบบการค้าให้มันเปิดกว้างคาดการได้และน่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าโลกเน้นการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละครับและเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยในฐานะเครื่องยนต์การค้าสมัยใหม่แล้วครับในเวทีดังกล่าวนี้ประเทศไทยก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกเอเปกอื่นๆและก็เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นการลดความแตกต่างของกฎระเบียบระหว่างกันเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่มันยืดหยุ่นและพร้อมทั้งเดินหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มันมากขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อให้แต่ละสมาชิกเอเปกนั้นสามารถปรับตัวและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ตามความพร้อมของตนเองนั่นเองครับและไปตามต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งเปิดลงทะเบียนแล้วประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างเป็นทางการกันแล้วในวันที่25พฤษภาคม2569ครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับ ซึ่งไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และพี่น้องประชาชนร่วมจ่ายอีก 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการครับสำหรับพี่น้องประชาชนเองก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคน30ล้านสิทธิ์แล้วครับโดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนล่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับเวลาที่ใช้สิทธิ์คือ6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ล่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนก็นี่แหละครับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาก็6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus มาแล้วก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครับในขณะที่ร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆเลยทั้งสิ้นก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้นะครับพี่น้องทีนี้ใครมีข้อสงสัยก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนก็หมายเลขโทรศัพท์เลยครับ02-111-1122แล้วกด2ครับร้านค้าก็โทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-111-1122กด3ครับหรือจะสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวกันหน่อยโดยรองโฆษกรัฐบาลได้ออกมาแจ้งว่ารัฐคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวในประเด็นนี้ได้ออกมาชี้แจงโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลขอยืนยันแล้วครับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวโดยทางกรมการจัดหางานได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วครับมีระบบคัดกรองที่มันเข้มงวดกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนทุกสัญชาติจะต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามต่างๆนานาและต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

รองแพทย์ปลอมเอ้าที่ไหนครับการร้องทุกข์หากไปโดนเจอกับใบรับรองแพทย์ปลอมก็ร้องเรียนได้ที่ชั้น4กรมการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกันต่อไปและทางรัฐบาลก็ขอเตือนนายจ้างและตัวแทนแล้วครับว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการนอกกฎหมายที่อ้างว่าทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริงอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้หลอกชัดๆไม่ใช่ของจริงเพราะว่าใบรับรองแพทย์จะออกได้ต้องตรวจตามขั้นตอนด้วยครับเพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เองก็จะตรวจสอบพบทันทีทันใดเลยหากเป็นขบวนการนอกกฎหมายและหากตรวจพบการใช้เอกสารปลอมอันนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปด้วยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ
2: ์นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13,200,000 สิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13,200,000 รายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า ลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60/40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60/40และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
5: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกแล้วก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่2เป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ Data Center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับแล้วมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่17.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
4: จ ำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
7: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแพร่ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเมตาเป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวงดีเดมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
8: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBB สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
7: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5
4: มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
4: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรอย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรอย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealthชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thเมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน